0: ชูนโยบาย BOI Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนรัฐบาลห่วงแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
1: อิสราเอลระบุว่าการส่งทหารตุรกีเข้าไปในซีเรียถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงหลังอิสราเอลโจมตีฐานทัพอากาศของซีเรียจนได้รับความเสียหายศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026ทีมฟุตบอลชายไทยลงสนามนัด2พ่ายสิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ยังผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจขยายฐานการลงทุนในไทยเนื่องจากเชื่อมั่นเสถียรภาพและระบบโลจิสติกพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ชูนโยบาย BOI Fast Pass ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าพอใจผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนักธุรกิจชาวออสเตรเลียที่เข้าร่วมในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณ นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียวันนี้เนื่องจากนักธุรกิจรายใหญ่ของออสเตรเลียสนใจเข้ามาตั้งและขยายฐานการผลิตในไทยอย่างต่อเนื่องโดยนักลงทุนหลายรายมองไทยเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งและมีแผนขยายการลงทุนขณะที่การลงทุนออสเตรเลียในไทยช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นในเสถียรภาพทางการเมืองและระบบโลจิสติกของไทยส่งผลให้ยอดลงทุนในครึ่งปีแรกพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งยังมีนโยบาย Thailand Fast Passของ BOI ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากนักลงทุนต่างชาติ
3: มาตรงนี้นี่ก็เห็นแต่บริษัทใหญ่ๆของออสเตรเลียมุ่งหน้าไปตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วก็คนที่ไปแล้วก็บอกกำลังจะขยายคนที่ยังไม่ไปก็บอกประเทศไทยคือ choice number 1ที่เขาจะเลือกไปซึ่งตอนนี้ทาง BOI ของเราก็มีแนวทาง Thailand Fast Pass ก็คือว่าทุกอย่างมาที่ BOI ติดขัดตรงไหนให้แจ้งที่ BOI จะไปเคลียร์พวกจุดติดขัดทั้งหมดให้ไม่ใช่ว่าต้องมาวันนี้ต้องไปกระทรวงนี้กระทรวงนั้นหน่วยงานนี้หน่วยงานนั้นซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นมาก
2: และในวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียที่กรุงแคนเบราเพื่อพิจารณาคลายล็อกกฎระเบียบส่งออกน้ำมันอากาศยานส่วนเกินจากกระบวนการผลิตน้ำมันดีเซลไปยังออสเตรเลียเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเตรียมหยิบยกประเด็นการขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานมาเจรจาเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเชฟในร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างมากในออสเตรเลียพร้อมเน้นย้ำภาพลักษณ์แรงงานฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญทำงานถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมกันแบบวินวินซิทูเอชั่นวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานห่วงแรงงานไทยที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดที่ประเทศอิสราเอลสั่งเร่งติดตามอาการและให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดนายชุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูล่าทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมกำชับฝ่ายแรงงานและกรุงเทลอาวีฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดยมีแรงงาน2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4คนปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการรวมทั้งจะประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและติดตามด้านการชดเชยเยียวยาต่อไป
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569งบกลางกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ใน3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกโครงการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงพบมีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบ
4: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่แฟลตดินแดงในโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เพื่อตรวจสอบกรณีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย
5: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับการกระทำผิดนี้ถือว่าได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งชิงสิทธินะครับหรือว่าสวัสดิการของคนไทยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบนำไปสู่การบูรณาการร่วมมือของทุกภาคส่วนจะมีการเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับปราบปรามกระบวนการนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตนะครับแจ้งย้ายที่อยู่คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าแฟลตดินแดงนะครับเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยมิชอบ
4: ด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้นพบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน 70-100 คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎร์โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
6: ยอดพุ่งไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนแท้แล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยเพื่อใช้สิทธิ์ที่เขาพึงจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
4: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบ ล่าสุดนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านหรือ

0: เงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวว
1: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่13บ้านหนองแดงดาตำบลปากก่ออำเภอชานุมานจังหวัดนราธิวาสที่หมู่1บ้านมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5มัสยิดอันฟูรกอนตำบลสิงโตทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดนครนายกที่หมู่2วัดหนอง2ห้องตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดชัยภูมิที่วัดโพชัยศรีตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวละเวจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิตอลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและตุรกีที่ตึงเครียดหลังรัฐบาลตุรกีวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าอิสราเอลเคยเตือนซีเรียหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่ซีเรียไม่ได้ดำเนินการตามคำเตือนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียถึง8รอบเมื่อวานนี้ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพแห่งนี้ได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่ทางการซีเรียประนามการโจมตีดังกล่าวและเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้าดำเนินการ
1: ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเอล่าของโคลอมเบียเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ 9,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีความรุนแรงมากที่สุดของโคลอมเบียในรอบเกือบ50ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต289รายบาดเจ็บ 4,000 กว่าราย และมีผู้สูญหายอีก1

0: 143รายขณะที่บ้านเรือนเกือบ 27,000 หลังรวมถึงโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายสิบแห่งได้รับความเสียหายขณะเดียวกันประธานาธิบดีเดลาเอสเปียร่าสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะของโคลอมเบียเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพร้อมขอให้สหรัฐระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังสหรัฐปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้าจากโคลอมเบียจากร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน
1: ายมิคไคล โลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปภายในประเทศแม้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนไม่ควรปล่อยให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักจากการรุกรานของรัสเซียอย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟยอมรับว่าการจัดการเลือกตั้งระหว่างสงครามยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ทหารประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าและชาวยูเครนหลายล้านคนในต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งนี้ยูเครนประกาศใช้กฎอัยการศึกตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากโจมตีปฏิบัติการทางทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งกฎหมายดังกล่าวห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงคราม
0: นายชองโนเอลบาโลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสเตรียมขับนักการทูตของอิหร่าน2คนออกนอกประเทศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะราน2คนถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวและข่มขู่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศห้ามเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสทั้งสองคนเดินทางกลับเข้าประเทศโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนในอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าอิหร่านสร้างข้อกล่าวหาดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทูตฝรั่งเศสต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้สิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ทีมชาติไทยทำผลงานรวม2นัดเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเกมนัดแรกวันที่22สิงหาคมและนัดที่2วันที่26สิงหาคมแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มวงอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนลลี่ฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิจิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะราณิตามาลียานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์เทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทับสุขสำราญมืออันดับ2ของรายการเอาชนะสิวนัทอุ้ยจยกุลมืออันดับ5ไป 2-0 เซตทันทับรับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ 32 เอสรับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมีวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมาดาทองคำมีวางอันดับ3ไป 2-1 เซตหลังแข่งขันกันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมากโดยรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวลโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงของสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันแทร็กเอเชียคัพได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 15:52 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น
3: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่ประสบเหตุยางรถยนต์แตกขณะขับรถให้มือทั้งสองประคองพวงมาลัยอย่างมั่นคงจากนั้นถอนคันเร่งออกพยายามควบคุมสติให้ดีอย่าตกใจมองกระจกหลังเพื่อให้ทราบว่ามีรถใดตามมาบ้างจากนั้นให้แตะเบรกอย่างแผ่วเบาและทีอย่าแตะแรงเป็นอันขาดเพราะจะทำให้รถหมุนหากเป็นรถมีคลัตช์ห้ามเหยียบคลัตช์โดยเด็ดขาดเพราะถ้าเหยียบคลัตช์รถจะไม่เกาะถนนรถจะลอยตัวและจะทำให้บังคับรถได้ยากขึ้นอีกอาจเสียหลักเพราะการเหยียบคลัตช์เป็นการตัดแรงบิดของเครื่องยนต์ให้ขาดจากเพลาและห้ามดึงเบรกมืออย่างเด็ดขาดด้วยค่ะเพราะจะทำให้รถหมุนจากนั้นเมื่อความเร็วรถลดลงพอประมาณแล้วให้ยกเลี้ยวสัญญาณเข้าข้างทางซ้ายมือและให้เปลี่ยนเกียร์ต่ำลงและหยุดรถค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำตามธรรมชาตินอกจากแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพักอาศัยและทำการเกษตรของชุมชนแล้วพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเนื่องจากป่าไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนเอาไว้ในผืนดินและกลายเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำตามธรรมชาติทั้งยังช่วยลดการพังทลายของดินเมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ป่าต้นน้ำจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คนในชุมชนควรช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เหมาะสมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
0: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับมือกับปัญหาข้อมูลรั่วไหลพร้อมบังคับใช้ MFA ยืนยันตัวตนประชาชนป้องกันการแฮกเกอร์สวมรอยติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
9: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะ
10: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
9: ค่ะค่ะท่านเลขาคะในการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบที่ทางคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้กว่า300กรมรีเซ็ตรหัสผ่านภายใน15วันค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางสกมช.เองเนี่ยมีบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบตักเตือนหรือว่ามีบทบาทในบทลงโทษอย่างไรหรือไม่คะ
10: ครับ เดี๋ยวส่วนแรกก่อนนะครับด้วยการที่ว่าเป็นมติครม.เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะต้องหาทางร่วมมือกันครับแต่ว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจกันด้วยนะฮะความหมายคือว่าตอนนี้เรามีลิสต์ของระบบนะครับประมาณ 30,000 ระบบนะฮะที่หน่วยงานของรัฐจะต้องเร่งตรวจสอบกันนะฮะแล้วในเบื้องต้นเนี่ยความหมายคำว่า15วันเราก็คือว่าถ้าเกิดไปดูแล้วอันไหนไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็อยากจะให้ทำการปิดระบบนะเพราะยกเลิกการใช้งานมันจะไม่ได้มีข้อห่วงใยในการไปดูแลให้มันปลอดภัยนะครับกับอีกด้านหนึ่งคือที่ยังใช้งานอยู่เนี่ยเราอยากให้เป็นการเขาเรียกว่า force reset password ความหมายก็คือให้ตัวผู้ใช้ครับได้มีการเปลี่ยนแปลง password ก่อนเป็นอันดับต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยกันต่อว่าในส่วนที่ยังใช้งานกันอยู่เนี่ยอันไหนที่มันต้องดำเนินการในการที่จะเป็น multi-factor authent นะครับแล้วก็เราคงต้องเน้นรับฟังข้อปัญหาข้อขัดข้องเขาด้วยครับคงไม่ได้กระโดดเข้าไปสู่ในเรื่องของการที่ว่าจะลงโทษกันนะครับเพราะว่าบางระบบเนี่ยที่เราอยากไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยบางอันนี้มัน10กว่าปีมาก็มีเหมือนกันแล้วก็ทุกอันเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบที่รัฐใช้คนเดียวทั้งนั้นหรอกครับมันเป็นระบบที่หน่วยงานราชการทั้งหลายทำขึ้นมาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนมันมีประโยชน์มีวัตถุประสงค์เป้าหมายในการที่ว่าบางระบบเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันว่าข้อติดขัดประการใดในการที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยคงไม่ได้มุ่งเน้นว่าถ้าทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีออปชันเดียวก็คือต้องเน้นเรื่องการลงโทษนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องมีการสำรวจครับแล้วก็ยกระดับมันให้มีความมั่นคงปลอดภัยครับ
9: ค่ะเราจะใช้เวลาในการสำรวจเนี่ยนานไหมคะ
10: ในเบื้องต้นเราพยายามให้เป็น15วันครับแล้วก็ทุกกระทรวงเนี่ยรับทราบแล้วนะอันนี้ก็มีมติครม.นะหลังจากที่เรามีเหมือนกับวอร์นิ่งเนาะบอกว่าเดี๋ยวต้องมีสิ่งนี้เนี่ยอันนี้ก็มีมติครม.ให้ได้ขับเคลื่อนร่วมกันนะ15วันของเราเนี่ยความหมายก็คือว่าทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้นะอาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วยนะครับเพราะสุดท้ายมันเราอยากจะให้มีความเข้มแข็งซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีมาตรการเสริมได้อย่างเช่นเรื่องของกรณีที่มันปรับปรุงไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมาดูอีกทีว่าจะมีแผนในการที่จะอัปเกรดระบบใหม่หรือมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เรื่องสำคัญเลยก็คือว่าต้องมีการสำรวจแล้วก็ยกเลิกส่วนที่ไม่ได้ใช้ปรับปรุงส่วนที่ยังใช้อยู่นะครับที่สำคัญที่เราห่วงเนี่ยเราห่วงเรื่องพี่น้องประชาชนด้วยนะครับสงสัยไหมว่าเปลี่ยนระบบรัฐทำไมห่วงพี่น้องประชาชน
9: ค
10: ่
9: ะ
10: เพราะว่าระบบรัฐหลายอันนะครับที่เราบอกว่า 30,000 นะครับหลายระบบเลยครับพี่น้องประชาชนคือผู้ใช้งานด้วยครับ
9: ค่ะ
10: มันไม่ได้เป็นว่า 30,000 ระบบนี้ข้าราชการใช้กันเองนะฮะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบที่ในส่วนงานรัฐใช้แต่ผู้ใช้อ่ะครับก็คือทุกคนต้องปรับตัวกันทั้งประเทศนะฮะที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการล็อกออนนะฮะตามที่ระบบจะต้องถูกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการพิสูจน์ทราบตัวตนกันครับ
9: แล้วทีนี้สกมชจะมีมาตรการกำกับดูแลอย่างไรคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่เคยอยู่ในระบบเก่าเหล่านั้นนะคะที่ 30,000 ระบบเนี่ยค่ะจะถูกลบออกไปอย่างปลอดภัยจริงๆไม่ได้ถูกทิ้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าสำรองไว้โดยไม่มีการป้องกันนะคะ
10: ครับได้ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะครับว่าในการที่ยกเลิกการใช้งานแล้วเนี่ยการจะเก็บข้อมูลที่มีอยู่จะต้องไม่เกิดการรั่วไหลขึ้นมาอีกคงจะต้องตามกำกับดูแลขอให้เขามีการรายงานยืนยันมาว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าบังเอิญมันยังมีการรั่วไหลหรือยังไรขึ้นมาอีกเนี่ยเราคงจะร่วมมือกับทางสกสนะฮะประสานงานทำงานร่วมกันตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยได้มีการลบทำลายตามกระบวนการในกฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะประกอบกันในการที่จะดำเนินการตรงนี
9: ้
10: หากว่าไม่จำเป็นแล้วนะในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็พ.ร.บ.ไซเบอร์เนี่ย มันก็มีผลย้อนหลังด้วยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นไปด้วยว่าที่มันมีถึง 30,000 ระบบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายระบบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นระบบพัฒนาใหม่มันเป็นของเดิมการดูแลการย้อนกลับไปปรับปรุงมันก็เลยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องสังคายนานะครับในส่วนของการรีวิวเรื่องพวกนี้กันนะครับเพื่อจะได้เพราะระบบไปหลายอันเนี่ยอันนี้อาจจะมีมัลติแฟกเตอร์การล็อกออนในเรื่องของการใช้ไทยดีอะไรต่างๆแล้วแต่ตอนนี้เราคงต้องไปย้อนดูแล้วครับว่า 30,000 ระบบที่เราได้ส่งลิสต์ไปให้หน่วยงานกระทรวงและกรมต่างๆได้ตรวจสอบเนี่ยถ้าไหนไม่จำเป็นก็ได้เวลาที่จะต้องยกเลิกมันไม่งั้นเดี๋ยวแฮกเกอร์เอาพาสเวิร์ดที่รั่วแล้วมาล็อกออนแล้วก็สร้างปัญหาให้เราต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เขาจะต้องดำเนินการเนื่องในมติครม.ก็จะมีโทษทางวินัยและปกครองครับถ้าเกิดไม่ตอบสนองนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คืออาจจะต้องดูเงื่อนไขความจำเป็นแล้วก็ความพร้อมของแต่ละหน่วยด้วยครับคงไม่ได้ไปมุ่งเน้นในเฉพาะประเด็นที่ว่าทุกคนอาจจะต้องโดนลงโทษอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับ
9: ค่ะและในเรื่องของการบังคับใช้ MFA ค่ะจะถูกนำมาใช้กับระบบที่ประชาชนต้องเข้าใช้งานบริการภาครัฐด้วยหรือไม่คะและจะมีแนวทางป้องกัน
10: หมดครับหมดครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยระบบที่รั่วเนี่ยบางทีก็คือ account ที่หน่วยงานรัฐอนุญาตให้ประชาชนใช้ครับสมมติในเหตุการณ์ซึ่งอันนี้เป็นสาธารณะไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเอาเลขทะเบียนรถป้อนเข้าไปแล้วก็ได้ชื่อคนเจ้าของรถเนี่ยบางที่ก็คือบริษัทที่ตรวจสภาพรถยนต์นะครับก็เป็นเอกชนนะครับแล้วเขาก็ต้องดูว่าในเลขทะเบียนประวัติอันนี้คือใครเป็นเจ้าของรถยังไงบ้างเพื่อจะได้เอาข้อมูลที่ถูกต้องใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนครับ 30,000 ระบบเนี่ยจะไม่ได้เป็นแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงแต่ว่าประชาชนก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะฮะเราเลยต้องให้เวลา30วันนะครับที่จะไม่ได้เป็นว่าพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าบางระบบเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องแจ้งยูเซอร์ก่อนแจ้งผู้ใช้งานก่อนทั้งในองค์กรแล้วก็ประชาชนที่เป็นผู้ใช้งานร่วมครับว่าเดี๋ยวภายในวันที่เท่าไหร่เราต้องเปลี่ยนแล้วก็ในส่วนหนึ่งเขาก็จะได้อ้างด้วยว่าที่ต้องเปลี่ยนเพราะมติครม.บอกให้เปลี่ยนด้วยนะครับประชาชนก็จะได้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นความจำเป็นที่อาจจะต้องปรับตัวแล้วก็อาจจะเกิดความยุ่งยากในการเรียนรู้การล็อกออนอะไรต่างเนี่ยแต่ก็ด้วยเรื่องของปัญหาผลกระทบที่มันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยจ้าผมก็เชื่อว่าประชาชนหลายส่วนน่าจะเข้าใจอยู่ว่ามันเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนในเรื่องนี้นะครับ
9: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านเลขานะคะฝากถึงหน่วยงานแล้วก็ประชาชนค่ะในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะ
10: ครับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ครับผมอยากจะเรียกมันว่าเป็นก้าวแรกนะครับเราพยายามจะแก้ปัญหาที่เร่งด่วนตอนนี้ก่อนก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยพาสเวิร์ดรั่วกันทั่วโลกเนี่ย 50,000 กว่าล้านแอคเคาท์นะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะ200กว่าล้านเราก็เลยเริ่มต้นที่สเต็ป1ก่อนคือเปลี่ยนวิธีการล็อกออนที่ต้องใช้มากกว่าพาสเวิร์ดแต่ด้วยการที่ AI Agentic AI เนี่ยมันจะเข้ามาโจมตีระบบเนี่ยขั้นตอนต่อๆไปที่เราจะต้องร่วมขับเคลื่อนต่อไปก็อาจจะต้องมีกลไกว่าคนล็อกออนเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาอ่านข้อมูลอะไรบ้างเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องหรือไม่ IP address เป็นของประเทศไทยเราหรือเปล่าหรือมาจาก IP ที่ไม่น่าเชื่อถือรวมไปถึงเรื่องกลไกในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ backup เนี่ยมันเป็นส่วนที่มันจะต้องตามมาด้วยครับนะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีรูอื่นอีกที่มีโอกาสนะที่ตัวระบบจะถูกโจมตีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาชวนกันก้าวไปก้าวแรกจะมั่นคงด้วยรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนที่เข้มแข็งกว่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกระดับในด้านอื่นตามมานะครับตามระดับความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญของข้อมูลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบต่างๆครับ
9: ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยช่วยไทยพลัสได้เข้ามากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีแต่หลายภาคส่วนก็กังวลต่อภาวะเศรษฐกิจหลังโครงการสิ้นสุดลงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
12: ตัวเลขการใช้จ่ายกว่า3เดือนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทะลุ100ล้านบาทสะท้อนกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ของการซื้อสินค้าแต่ก็มีข้อกังวลจากฝั่งผู้ประกอบการว่าหากสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายนนี้ยอดขายก็อาจจะลดลงและซบเซาเช่นเดิมโดยนางวีราพาสพัฒนพาณิชย์เจ้าของร้านส้มตำไก่ย่างระบุว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่อยากให้ประชาชนรอคอยเพียงความช่วยเหลือจนขาดการพึ่งพาตนเองจึงเสนอให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนจากการให้เงินช่วยเหลือเป็นการพัฒนาคนและสร้างอาชีพเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่มั่นคง
13: การมีเนี่ยมันก็ดีนะถ้าพูดในหลักของความเป็นจริงนะคนเราเนี่ยทั้งหัวแต่งอมืองอเท้าให้รัฐช่วยตลอดเนี่ยคือจริงๆไม่ใช่สิ่งดีเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยคือเข้มแข็งด้วยกันคือถ้าสมมติว่าตัดเรื่องคอร์รัปชันออกนะแล้วก็คือเอามาช่วยพัฒนาคนนะแล้วก็สร้างให้เขาคิดว่าคนเราเนี่ยมันต้องขยันมันต้องมีอาชีพที่ดีในการทำงานแล้วคุณก็จะมีรายได้ดีออกมาในแนวนั้นเนี่ยมันจะดีกว่า
12: เช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ชวนจับตาว่าในเดือนตุลาคมนี้กระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่ด้วยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากปัจจัยหลักอย่างไทยช่วยไทยพลัสขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยยังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางมีครัวเรือนและต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
14: ว่าปัญหาของภาคธุรกิจเนี่ยจะมีความเปราะบางสูงมากขึ้นนะครับก็คือเดิมรายรับไม่เพิ่มตามเศรษฐกิจที่ซึมตัว2ต้นทุนพลังงานต้นทุนไฟฟ้าราคาไฟฟ้าที่แพงอยู่แล้ว3คือการเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงินได้ยากการขอสินเชื่อลำบากครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆที่จะเริ่มพูดถึงทุนต่างชาติตลอดจนการแข่งขันจากสินค้าต่างชาตินะครับแต่นั้นนั่นคงเป็นภาวะที่ทางด้าน SME แล้วก็ภาคธุรกิจโดยส่วนใหญ่นะครับขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยจะออกมาในแนวว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีนักแต่แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะครับจนถึงสิ้นปีนะฮะค่อยๆดีขึ้น
12: แม้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเพียงการพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่รัฐบาลยังคงเตรียมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการที่เศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้นั้นต้องมีความสมดุลทั้งด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและการบริหารงบประมาณของภาครัฐการดูแลจากนี้จึงต้องไม่ใช่รูปแบบรัฐสวัสดิการและประชานิยมซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวและก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวบริการพร้อมโพสต์ขับเคลื่อนสังคมไร้กระดาษพร้อมบูรณาการภาคีเครือข่ายเร่งแก้กฎหมายทลายกำแพงแพลตฟอร์มต่างชาติคืนสิทธิผู้บริโภคเลือกขนส่งอย่างเป็นธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: ข้อข่าวเล่าประเด็น
16: ภาพลักษณ์ของบุรุษไปรษณีย์ที่คุ้นตากำลังจะถูกเสริมทับด้วยบริการในรูปแบบดิจิทัลเซอร์วิสภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เน้นคุณภาพนำหน้าสงครามราคาโดยในการเปิดตัวก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยหรือเน็ตมีการเปิดตัวบริการที่น่าสนใจอย่างพร้อมโพสต์ ซึ่งเปรียบเสมือนคู่แฝดของพร้อมเพย์หากพร้อมเพย์ช่วยให้การโอนเงินเป็นเรื่องง่ายพร้อมโพสต์ก็จะเข้ามาทำให้การบริหารจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่ายภายใต้แนวคิด Documentless Life More บริการนี้จะเข้ามาเปลี่ยนผ่านการส่งเอกสารทางราชการที่ยุ่งยากให้กลายมาเป็นระบบดิจิทัลที่น่าเชื่อถือโดยการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเกรดหรือทรานสคริปต์ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องด้วยตราประทับของไปรษณีย์ไทยซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการร่วมกับหลายสถาบันแล้วนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลไปรษณีย์ไทยเปิดเผยว่าการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยหลังจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความซ้ำซ้อนของแอปพลิเคชันภาครัฐโดยเตรียมเชื่อมโยงพร้อมโพสต์และ Thailand Postmart เข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อลดความซ้ำซ้อนและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ในจุดเดียว
17: ภาครัฐเองเนี่ยเราคงไม่ได้มองการทำงานกับไปรษณีย์ในเรื่องของการแค่ส่งเอกสารหรือส่งพัสดุที่สำคัญอย่างเดียวเรามองถึงเรื่องของการขยายโอกาสของชุมชนขยายโอกาสของพี่น้องประชาชนในการที่จะพัฒนาตนเองหรือในการที่จะสามารถมีสถานที่ที่เราจะสามารถขายของทางออนไลน์ผ่านของโพสต์มาร์ทได้นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าเราก็ขยายการบริการของไปรษณีย์เองเนี่ยค่ะในการที่จะส่งเสริมที่จะช่วยงานภาครัฐด้านต่างๆทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีการบริการที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรองรับของพี่น้องประชาชนในประเทศเองหรือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายเองนะเพราะนั้นในการทำงานของทางภาครัฐเนี่ยเราพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็พร้อมทำงานร่วมกับไปรษณีย์อย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะ
16: อย่างไรก็ตามท่ามกลางความพยายามปรับตัวไปรษณีย์ไทยยังต้องเผชิญกับกำแพงขนาดใหญ่จากแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ต่างชาติที่มักมีข้อตกลงเฉพาะกับบริษัทขนส่งบางรายจนทำให้ผู้บริโภคขาดสิทธิ์ในการเลือกโดยประเด็นนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังเร่งผลักดันการแก้กฎหมายซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกองกฎหมายก่อนเสนอเข้าสู่ครม.และสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
17: คือณตอนนี้ค่ะสิ่งที่พวกเราเห็นกันดีแน่นอนล่ะค่ะว่าคนที่สั่งของในแพลตฟอร์มเราไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งสำคัญที่สุดคือณตอนนี้เป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นว่าทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลือกก่อนอันดับแรกในขณะที่กฎหมายยังไม่ได้มีควบคุมนะคะมีสิทธิ์เลือกแต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนกับขึ้นอยู่กับผู้ขายเองนั่นแหละค่ะว่าเขาจะเลือกอะไรไปแต่เราทำไงที่จะเปิดช่องและเปิดโอกาสให้กับทุกเจ้าอย่างเท่าเทียม
16: ก้าวย่างของไปรษณีย์ไทยในวัยกว่าศตวรรษครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษาฐานที่มั่นเดิมแต่เป็นการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลที่ต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมและการสนับสนุนจากอำนาจทางกฎหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศการขนส่งที่แฟร์ต่อทางผู้ประกอบการไทยและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะการให้บริการภาครัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และสามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตั้งแต่ต้นทางเป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนต่างชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
18: ความโปร่งใสคาดการได้และประสิทธิภาพในการให้บริการกำลังเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐไทยโดยเฉพาะเมื่อการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เอื้อให้เกิดการใช้ดุลพินิจอย่างไม่เหมาะสมปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทำงานจากการมุ่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภายหลังไปสู่การออกแบบระบบที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางนายสุภฤกษ์ชมชาญรองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยหรือ JFCCT ยืนยันว่าความโปร่งใสความแน่นอนและความรวดเร็วของภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนการออกแบบกระบวนการทำงานให้ตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจึงไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตแต่ยังช่วยลดต้นทุนแฝงและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางสำคัญในการลดช่องว่างระหว่างผลการประเมินภายในประเทศกับการรับรู้ของภาคเอกชนต่างชาติที่สะท้อนผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI
19: นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเราได้รับฟีดแบคค่อนข้างเยอะคือเรื่องของ Soft Infrastructure แรงงานองค์ความรู้ที่มีอยู่ รวมถึงกระบวนการทั้งหลายแหล่ของภาครัฐที่จะต้องตอบสนองต่อธุรกิจเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่ในการยื่นขออนุญาตในหลายๆอย่างเนี่ยคือมาตรฐานของเราเนี่ยยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจดังนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจเนี่ยค่อนข้างสูงการทำธุรกิจไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติก็เหมือนกันก็คือเวลาคือเงินยิ่งเป็นธุรกิจที่ต้องกู้หรือใช้ไฟแนนซ์จากที่อื่นเนี่ยวันนั้นคือต้นทุนของเขาถ้าเรายื่นขออนุญาตได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
18: ขณะที่นายทวิชาตินินการรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่าภารกิจของภาครัฐไม่ควรหยุดอยู่ที่การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA หรือการเพิ่มคะแนนดัชนี CPI ให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ต้องนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการทำงานภาครัฐอย่างแท้จริงทั้งการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถตรวจสอบได้และการเสริมสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุมัติอนุญาตกำหนดระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจนและขยายบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมมากขึ้น
20: ประเทศไทยกำลังทำอะไรหลายๆอย่างนะครับก้อนแรกกฎหมายที่กำลังทำอยู่เช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกที่เข้มข้นกว่าเดิมเป็นประโยชน์กับนักลงทุนกว่าเดิมซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้วและจะมีผลบังคับใช้เดือนมกราปี70ถ้ายื่นโดยตรงเอาเปเปอร์มาอย่างเงี้ยมายื่นคุณต้องตอบเขาทันทีว่าเอกสารเขาไม่ครบอะไร2คุณต้องมีระบบยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์พอยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บในวันถัดไปคุณต้องบอกตอบเขาทันทีว่าคุณเอกสารอะไรไม่ครบแต่ถ้าเขามายื่นเอกสารที่ขาดแล้วปรากฏว่าคุณไปบอกอีกว่ายังขาดอีก 2-3-4 ไอเนี่ยคุณต้องโดนสอบวินัยแล้วนะฮะ
18: จากมุมมองของทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐชี้ให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไม่ได้สะท้อนเพียงผ่านคะแนนการประเมินหรือผลการจัดอันดับแต่ยังอยู่ที่ประสบการณ์ของประชาชนและภาคธุรกิจต่อการทำงานของรัฐด้วยดังนั้นความพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลและการลดช่องว่างของการใช้ดุลพินิจจะเป็นอีกบททดสอบสำคัญว่าภาครัฐไทยสามารถเปลี่ยนหลักการเรื่องความโปร่งใสให้กลายเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจริงและเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ชวิสาประทุมมารายงาน
21: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
22: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
23: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกาม วาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชน

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะทางสวทภูเก็ตนะคะ FM 96.75 MHz ค่ะสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็วันนี้เรามาเจอกันนะคะในวันพุธที่19สิงหาคม2569ค่ะช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะหลังครบธงชาติอยู่กับดิฉันค่ะดีเจปอนสุกัญญาศรีอินกิจนะคะอปปช.จังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะที่เราจะมาพูดคุยนะคะเรื่องราวเชิงปฏิบัติการนะคะนโยบายที่สอดรับนะคะโดยเฉพาะในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยทางการขานรับจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็อำนวยนะคะในส่วนของการผลิตนะคะจากท่านชลนรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของประเด็นสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนละค่ะว่าเราก็ยังคงติดตามนะคะภารกิจการเฝ้าระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยสึนามิของจังหวัดภูเก็ตนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานระบบการแจ้งเตือนภัยนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการซักซ้อมมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเรามีเรื่องของภาวะใดบ้างนะคะหรือว่าสิ่งใดบ้างที่เรายังคงขาดตกบกพร่องไปนะคะก็จะได้มาพูดคุยนะคะกับทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคครั้งที่39นะคะได้เปิดเวทีให้กับเยาวชนนะคะแสดงศักยภาพด้านของวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ภูเก็ตเร่งตรวจสอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสนามบินทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดเหตุผู้ใช้บริการใช้อาวุธนะคะที่ก่อเหตุเสียชีวิตนะคะในสนามยิงปืนของจังหวัดนนทบุรีค่ะนะคะแน่นอนละค่ะว่าทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นข่าวใดก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องนำมาเชื่อมโยงนะคะนำมาบูรณาการนะคะแล้วก็นำมาเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของภูเก็ตเดินหน้าคุ้มครองสิทธิเด็กนะคะผนึกกำลังจัดอบรมยกระดับทักษะเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยจากการค้ามนุษย์ค่ะนะคะแล้วก็การจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบล นะคะตามผังน้ำมุ่งบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบค่ะรองรับการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนค่ะนะคะส่วนรายละเอียดแล้วก็ประเด็นต่างๆนะคะก็แน่นอนละค่ะว่าในส่วนของการจัดการนะคะก็เราทำแบบเชิงรุกนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกมิติไหนก็แล้วแต่นะคะส่วนเรื่องแรกนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดภูเก็ตเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคครั้งที่39นะคะพร้อมเปิดเวทีให้กับเยาวชนเนี่ยได้แสดงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะเมื่อวันที่18สิงหาคม2569ค่ะเวลา9นาฬิกานะคะที่ห้องประชุมคุณเลิศโภคลักษณ์นะคะศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะนายชลนรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีค่ะถวายราชสักการะนะคะพระบรมสารีสาธิสลักษณ์นะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะคะแล้วก็เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคครั้งที่39นะคะแล้วก็ในครั้งนี้มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรัญประสาทการค่ะอธิการบดีนะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะแล้วก็ท่านรองผู้รองศาสตราจารย์นะคะดร.พุษฎีพรผลนะคะคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรค่ะนักเรียนนักศึกษานะคะในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะคะร่วมเข้าพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงนะคะโดยการจัดงานวิทยาศาสตร์สัปดาห์แห่งวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะก็ถือว่ามีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเทิดพระเกียรติและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะคะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนะคะผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และก็ทรงวางรากฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยค่ะตลอดจนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในรัชกาลที่9ซึ่งทรงพระปรีชาสามารถและก็ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนะคะด้านว
ิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีค่ะเพื่อประโยชน์สุขนะคะของประชาชนและก็การพัฒนาประเทศนอกจากนี้นะคะก็จะมีการจัดการนะคะในเรื่องของเวทีการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และก็ประชาชนทั่วไปนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมและก็แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ตลอดจนพัฒนาทักษะนะคะการคิดการสร้างสรรค์การใช้สื่อสารนะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ค่ะอันเป็นการวางรากฐานสำคัญนะคะในการพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศนะคะซึ่งในโอกาสนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็กล่าวว่าการพัฒนาประเทศในปัจจุบันนะคะจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะคะเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการนำองค์ความรู้และก็นวัตกรรมต่างๆนะคะมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องนะคะกับบริบทของพื้นที่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของโลกนั่นเองค่ะทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ให้ความสำคัญนะในการพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของเยาวชนนะคะตลอดการจัดกิจกรรมเนี่ยก็มีการส่งเสริมนะคะการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยมาใช้สนับสนุนพัฒนาจังหวัดนะคะในมิติต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่สมดุลแล้วก็ยั่งยืนนะคะสำหรับกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่39ประจำปี2569นะคะก็มีกำหนดจัดกิจกรรมนะคะการประกวดแล้วก็การแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนค่ะได้แสดงศักยภาพนะคะแล้วก็ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนะคะที่ห้องประชุมคุณเลิศโพคารักนะคะศูนย์ประชุมอันดามันพันนารายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะซึ่งกิจกรรมของเราก็จะเริ่มวันนี้วันแรกนะคะ19สิงหาคม2569ค่ะก็จะมีการประกวดในการผลิตสื่อคลิปวิดีโอนะคะทั้งด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะช่วงเวลา9ในการนี่เลยกำลังจะเริ่มละนะคะจนถึงเวลา12ในการค่ะนะคะแล้วก็การแข่งขันการพูดและก็โต้เวทีค่ะระดับอุดมศึกษาช่วงเวลา13ในการจนถึงเวลา16ในการนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของวันที่20สิงหาคมนะคะการประกวดแล้วก็การแสดงวิทยาศาสตร์นะคะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกานะคะแล้วก็การประกวดการแสดงนะคะทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะเวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกานั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะคะมุ่งส่งเสริมให้กับนักเรียนแล้วก็นักศึกษานะคะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงนะคะการแสดงออกแล้วก็นำความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะมาสร้างสรรค์ผลงานนะคะแล้วก็นวัตกรรมในรูปแบบที่หลากหลายตลอดจนเป็นพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนครูอาจารย์นะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจค่ะแล้วก็นำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจนะคะในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์นะคะเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะยังได้กล่าวชื่นชมนะคะที่ทางมหาวิทยาลัยนะคะโดยคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีค่ะมีความมุ่งมั่นในการจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะคะอย่างต่อเนื่องพร้อมกับขอบคุณทางอาจารย์นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวนะคะเพื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสร้างแรงบันดาลใจนะคะจะทำให้เยาวชนเนี่ยได้เห็นถึงความสำคัญนะคะที่มีการจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็นำความรู้ประสบการณ์ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองสังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปค่ะนะคะส่วนภูเก็ตเราค่ะก็แน่นอนค่ะนะคะว่าเกิดเหตุนะคะจะเป็นที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะทุกสิ่งอย่างเนี่ยเราจะต้องนำมาเป็นบทเรียนนะคะซึ่งก็ได้มีการเร่งตรวจสอบสนามยิงปืนทั่วทั้งจังหวัดค่ะนะคะหลังเกิดเหตุผู้ใช้บริการใช้อาวุธเนี่ยแหละค่ะก่อเหตุนะทำให้เกิดเสียชีวิตในสนามยิงปืนของจังหวัดนนทบุรีค่ะเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้กับร้อยตำรวจเอก

เนี่ยก่อเหตุจนก่อให้เกิดการเสียชีวิตนั่นเองค่ะนะคะโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการตรวจสอบโดยทันทีเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะแล้วก็โดยมีการกำชับผู้ประกอบการนะคะให้มีการดำเนินงานตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องแล้วก็เคร่งครัดด้วยนะคะโดยเฉพาะอาวุธนะคะทุกกระบอกที่นำมาใช้ให้ผู้บริการเช่าหรือว่าภายในสนามเนี่ยต้องมีทะเบียนแล้วก็เอกสารควบคุมที่ถูกต้องนะคะสามารถตรวจสอบที่มาแล้วก็การครอบครองได้อย่างชัดเจนนะคะรวมถึงเครื่องกระสุนปืนจะต้องมีจำนวนตรงตามที่ได้มีการรับอนุญาตนะคะแล้วก็ต้องมีการบันทึกการรายงานเบิกจ่ายหรือว่าการใช้กระสุนนะคะเพื่อให้ยอดเนี่ยคงเหลือสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องค่ะป้องกันการนำอาวุธปืนนะคะเครื่องกระสุนปืนเนี่ยไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็นำออกไปใช้สถานที่อื่นๆค่ะทั้งนี้นะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะของสนามยิงปืนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยพบว่าการดำเนินงานเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะโดยสนามยิงปืนที่เข้าตรวจสอบเนี่ยมีเอกสารแล้วก็ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องถูกต้องตามกฎหมายค่ะนะคะอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตก็มีการเน้นย้ำให้กับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยถือปฏิบัติตามกฎหมายนะคะรวมถึงเงื่อนไขแล้วก็ข้อกำหนดตามใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดนะคะกำชับให้มีการควบคุมนะรวมไปถึงการตรวจสอบอาวุธปืนค่ะนะคะเครื่องใช้กระสุนปืนเนี่ยอย่างรัดกุมนะคะเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างตลอดเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการกำชับนะคะผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าที่ประจำสนามปืนนะคะให้มีความระมัดระวังในการสังเกตนะคะในเรื่องของพฤติกรรมอาการของผู้ที่มาใช้บริการหากพบว่ามีลักษณะหรือว่าพฤติกรรมที่อาจจะมีแนวโน้มจะนำอาวุธปืนเนี่ยไปก่อเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นจะต้องรีบระงับเหตุนะคะแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันทีค่ะนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียแล้วก็ผลกระทบต่อความปลอดภัยของภาคประชาชนนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีการดำเนินการการตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งนะคะในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะให้ฝ่ายปกครองแล้วก็ในอำเภอทุกอำเภอรายงานผลการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่นะคะอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้การครอบครองการจัดเก็บการใช้การควบคุมอาวุธปืนนะคะแล้วก็เครื่องกระสุนปืนเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายนะคะแล้วก็การดำเนินการเชิงรุกตอบสนองต่อข้อสั่งการนะคะของรัฐบาลทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ด้านความปลอดภัยให้กับการป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะนะส่วนประเด็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าคุ้มครองนะคะสิทธิเด็กค่ะนะคะซึ่งมีการผนึกกำลังจัดอบรมยกระดับทักษะเยียวยาจิตใจนะคะผู้ประสบภัยจากการค้ามนุษย์ค่ะแน่นอนละค่ะพอเราพูดประเด็นถึงการค้ามนุษย์เราเนี่ยมันก็จะมีทั้งเด็กเล็กๆเลยนะคะเด็กเยาวชนนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะวัยทำงานทุกวัยเนี่ยนะคะสามารถจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะในเรื่องของการถูกลวงล่อไปค้ามนุษย์ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการถูกล่อลวงเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะคะเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นะคะที่โรงแรมซีเบดแกรนด์โฮเทลจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีในส่วนของทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายโชตฤทธิ์เกิดสมนะคะมอบหมายให้กับนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นประธานในพิธีโครงการอบรมทักษะเยียวยาจิตใจเด็กนะคะแล้วก็ผู้ประสบภัยจากการค้ามนุษย์ค่ะนะโดยมีในส่วนของผู้อำนวยการนะคะมูลนิธิ For Freedom International นะคะเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมกับตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะตลอดถึงเครือข่ายตัวแทนผู้ปฏิบัติงานค่ะประกอบด้วยนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็ผู้ดูแลเด็กนะคะครูผู้นำเยาวชนจำนวน70ท่านค่ะเข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียงนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตค่ะไม่เพียงแต่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเท่านั้นนะคะแต่ยังให้ความสำคัญยิ่งต่อการสร้างสังคมที่ปลอดภัยแล้วก็น่าอยู่สำหรับทุกคนนะคะโดยเฉพาะการปกป้องคุ้มครองนะคะเด็กแล้วก็เยาวชนที่แสวงจากถูกการแสวงหาค่ะผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์นะคะจาก
สถิติแล้วก็เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าบาดแผลทางจิตใจของเด็กนะคะที่ผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายต้องการความใส่ใจอย่างลึกซึ้งค่ะการ

0: เยียวยาการฟื้นฟูนะคะแล้วก็การทำความเข้าใจพฤติกรรมเด็กกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเรื่องของความตั้งใจหรือต้องอาศัยองค์ความรู้นะคะทักษะเชิงปฏิบัติการที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะคะก็คือพลังความร่วมมือของทีมสหวิชาชีพในพื้นที่นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยจึงเป็นฟันเฟืองสำคัญนะคะที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของการดูแลการช่วยเหลือเด็กนะคะในจังหวัดภูเก็ตได้ทันเหตุการณ์ค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการนะคะของมูลนิธิ For Freedom International นะคะก็ได้กล่าวว่าทางมูลนิธิเนี่ยเป็นองค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์นะคะที่ดำเนินงานครอบคลุมนะคะทั้งด้านการป้องกันการช่วยเหลือนะคะแล้วก็การฟื้นฟูนะคะโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการดูแลผู้เสียหายนะคะแล้วก็แม้กระทั่งช่วยกันเยียวยาเด็กนะคะจากสถานการณ์การแสวงหาผลประโยชน์นะคะอาจใช้เวลาเพียงแค่1วันนะคะต่อการเยียวยาจิตใจของเด็กนะคะแต่แน่นอนล่ะค่ะว่าการเยียวยาเนี่ยนะคะมันต้องใช้เวลาหลายปีการช่วยเหลือนะคะจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นค่ะนะคะแล้วก็การฟื้นฟูที่แท้จริงต้องอาศัยการดูแลโดยคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจอย่างต่อเนื่องนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยทางมูลนิธินะคะจึงได้มีการจัดอบรมครั้งนี้ขึ้นเป็นนะคะเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะภาคปฏิบัตินะคะแก่ทีมของสหวิชาชีพตลอดจนนะคะเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของคุ้มครองเด็กนะคะให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะคะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้มีลงมือทำปฏิบัติงานนะคะจนกว่าภูเก็ตเนี่ยจะเป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะนะคะแน่นอนนะคะว่าทุกพื้นที่นะคะบางทีเนี่ยก็ถูกล่อลวงนะคะโดยที่เราอาจจะเต็มใจล่อลวงแบบไหนแบบเต็มใจนะคะที่จะไปโดนค้ามนุษย์ก็คือว่าก็รู้แล้วแหละนะคะว่าปลายทางเนี่ยอาจจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าโดนเกลี้ยกล่อมไปเถอะไม่มีอะไรหรอกทำเถอะดูนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พี่จะช่วยแล้วก็เงินเยอะอันนี้แค่แบบว่าเป็นแบบทางอ้อมแล้วก็อีกแบบทางหนึ่งนะคะก็คือแบบว่าแบบไม่รู้ตัวนะคะก็คืออาจจะถูกโดนมอมบ้างนะคะหรือภาวะต่างๆบ้างนะคะซึ่งถูกล่อลวงแบบบางทีเนี่ยนะคะด้วยความไม่พร้อมนะคะแล้วก็ความต้องการอยากจะมีงานทำนะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งเราที่อยากจะทำให้เราเนี่ยมีรายได้พอเราอยากมีรายได้ปั๊บเนี่ยนะคะก็อาจจะไปเชื่อคำนะคะที่เขามาหลวงนะแล้วก็ก่อให้เกิดในเรื่องของความเสี่ยงนะคะที่จะถูกล่อลวงไปโดนค้ามนุษย์นะคะตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะหรืออาจจะรู้ตัวอยู่แล้วก็แล้วแต่นะคะซึ่งบางทีเนี่ยเขาบอกรู้นะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาทำอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราไปอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะเกิดภาวะความเสี่ยงแบบไหนแต่บางทีก็ไปเพราะว่าปัจจัยเดียวเลยก็คือเรื่องของเงินที่เราไม่มีนะคะเราก็อยากจะมีเงินนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งอย่างค่ะนะคะมันก็ต้องอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะความมีสติของเราด้วยนะคะแล้วก็ไม่เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่กับความเสี่ยงแบบนั้นนะคะซึ่งมันอันตรายมากๆค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะคะแล้วก็การค้ามนุษย์เนี่ยทั้งค้าในเรื่องของจะบอกยังไงดีนะมีทั้งในเรื่องของไปแล้วก็ไปค้ายาเอ่ยนะคะไปขอทานเอ่ยนะหรือไปทำสแกมเมอร์เอ่ยโอ้โหมันเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีหลากหลายเหลือเกินค่ะนะคะฉะนั้นเราเนี่ยอย่าเอาตัวเองไปอยู่กับบนความเสี่ยงแบบนั้นนะคะแล้วก็พยายามสังเกตคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยนะคะเขามีมิตรภาพหรือว่าเป็นมิจฉาชีพกันแน่นะคะส่วนเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบล นะคะตามผังน้ำนะคะมุ่งการบริหารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบรองรับการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนค่ะนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นแล้วก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆค่ะเมื่อวันที่18สิงหาคม2569นะคะในช่วงนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้กับนายรอมฎอนยะฮะอีอาแวนะคะรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบล นะคะตามผังน้ำกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยมีผู้แทนจากกรมชลประทานนะคะแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะผู้นำชุมชนผู้แทนภาคประชาชนค่ะนะคะแล้วก็คณะผู้ศึกษาแล้วก็ที่ปรึกษาโครงการนะคะตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมค่ะเข้ารับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลณห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็กล่าวว่าทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานนะคะที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตนะคะการประกอบอาชีพการเกษตรเศรษฐกิจนะคะตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็การพัฒนาพื้นที่ในทุกระดับค่ะสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวนะคะการของประเทศทั้งประชาชนชุมชนภาคธุรกิจนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะนะคะการบริหารการจัดการน้ำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการดำรงชีวิตแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะของจังหวัดภูเก็ตนะคะลักษณะพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตที่เป็นลักษณะที่มีเกาะนะคะทั้งพื้นที่ภูเขาลำน้ำลำคลองชุมชนนะคะแล้วก็ชายฝั่งทะเลนะคะการบริหารการจัดการจึงจำเป็นต้องมองถึงความเชื่อมโยงนะคะตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำพื้นที่รับน้ำพื้นที่ชุมชนนะคะไปจนถึงตลอดพื้นที่ชายฝั่งอย่างเป็นระบบค่ะนะคะโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนนะคะที่อาจจะเกิดปัญหาน้ำหลากนะคะน้ำท่วมขังแล้วก็ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนนะคะแล้วก็การพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงปัจจัยสำคัญนะคะในการใช้น้ำจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งอุปโภคบริโภคการเกษตรการบริการการท่องเที่ยวนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นคงนะคะทางด้านน้ำจึงเป็นภารกิจสำคัญนะคะในการพัฒนาแหล่งน้ำที่ไม่ควรจะละเลยนะคะแล้วก็พิจารณาเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ต้องมองภาพรวมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำค่ะนะคะรวมถึงระบบระบายน้ำการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะคะความต้องการการใช้น้ำปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่นะคะเพื่อให้การบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะซึ่งโครงการการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลตามผังน้ำนะคะจึงเป็นความสำคัญในการนำกรอบการบริหารการจัดการน้ำนะคะระดับลุ่มน้ำเนี่ยมาพิจารณาในระดับตำบลค่ะเพื่อให้เห็นถึงปัญหาความต้องการแล้วก็ศักยภาพของแหล่งน้ำในแต่ละพื้นที่นะคะโดยอาศัยทั้งข้อมูลวิชาการข้อมูลพื้นที่แล้วก็ประสบการณ์ของประชาชนในพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยมาประกอบในเรื่องของการวางแผนนะคะเนื่องเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเนื่องจากความภาคประชาชนในพื้นที่เนี่ยย่อมรู้ถึงสภาพปัญหาของแหล่งน้ำนะคะแล้วก็จุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำนะคะรวมถึงพื้นที่ที่มีความต้องการในการใช้น้ำแล้วก็พื้นที่ที่มีศักยภาพในการที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สำหรับจังหวัดภูเก็ตก็ขอให้หน่วยงานนะคะทุกหน่วยงานแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันสะท้อนปัญหานะคะแล้วก็ความต้องการนะคะที่พื้นที่อย่างแท้จริงค่ะนะคะทั้งการป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแหลงนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำนะคะการพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชนนะคะการจัดน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรนะคะตลอดจนการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อรองรับนะคะการพัฒนาแล้วก็ทั้งการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตนะคะการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การพัฒนารักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตเราให้ควบคู่กันไปนะคะเพื่อให้การบริการการจัดการน้ำเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะต่อการต่อประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วก็คาดหวังเอาไว้ว่าหลังจากผลการดำเนินงานนี้แล้วโครงการนี้จะมีการนำสู่การทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำที่ครอบคลุมแล้วก็เป็นระบบนะคะแล้วก็มีข้อมูลแหล่งน้ำที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่สามารถนำไปประกอบการนะคะแล้วก็วางแผนการตัดสินใจพัฒนาแหล่งน้ำในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะเป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนนำไปสู่การบริการการบริหารการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพนะคะมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในทุกมิตินั่นเองค่ะนะคะบอกแล้วว่าภูเก็ตเรานะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายของทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นนโยบายจากส่วนกลางก็ดีเนี่ยก็จะมีการบูรณาการร่วมกันค่ะนะคะแล้วก็นำมาทำงานทุกมิติแบบเชิงรุกนะคะเพื่อให้เข้าถึงทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในส่วนของภาคประชาชนค่ะนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนนะคะหรือ การสะท้อนปัญหาของภาคประชาชนตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเพราะหน่วยงานราชการนะคะทุกๆหน่วยงานเนี่ยเราก็จะมีความจำกัดนะคะจำกัดในเรื่องของบุคลากรจำกัดในเรื่องของพื้นที่จำกัดในเรื่องของอะไรต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยนะคะที่จะสะท้อนปัญหาของสังคมสะท้อนปัญหาของชุมชนได้ดีมากๆก็คือภาคประชาชนที่อยู่ในชุมชนนั้นๆค่ะเราเจอประสบปัญหาใดช่วงหน้าแล้งเป็นยังไงช่วงหน้าฝนเป็นอย่างไรนะหรือว่าช่วงของฤดูน้ำหลากเป็นอย่างไรเราก็เอาปัญหานี้แหละค่ะแต่ละซีซั่นนะคะนำมาสะท้อนนะเพื่อให้กับทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะคะได้มีการจัดทำแผนแล้วก็มีการบูรณาการร่วมกันนะคะแล้วก็นำไปวางแผนในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการจัดการการแก้ไขเนี่ยอย่างถูกต้องนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็สิ่งที่ดีมากๆนะคะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราได้มีการทำงานแบบเชิงรุกค่ะนะคะเพราะว่าหัวใจสำคัญเลยท่านบอกว่าอยู่ที่ประชาชนนะคะประชาชนเนี่ยในชุมชนจะรู้ที่สุดนะคะกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงแรกนะเราก็จะพูดคุยนะคะข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของงานของภารกิจนะคะของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวเราเบรกฟังสิ่งที่น่าสนใจสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะกลับมาลุยกันต่อนะคะสำหรับในเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็การแจ้งเตือนภัยสึนามิการเตรียมความพร้อมการรับมือภัยพิบัตินะคะของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะ
1: เรื่องมีไพรเป็นสมุนก่อนจะไปเรื่องสมุนไพรเรามารู้กันก่อนว่ายามเราเกิดมานั้นร่างกายเรามักอยู่ในสภาวะสมดุลแบบนี้ครับโดยกำเนิดทุกอย่างอยู่ในจุดที่สมดุลที่ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเราเรียกว่าปกติธาตุและร่างกายก็จะมีการปรับสมดุลด้วยตัวเองตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายเสียสมดุลที่เกิดจากการกินอายุอากาศพฤติกรรมการใช้ชีวิตการขับถ่ายเราก็จะเริ่มไม่สบายเมื่อไหร่ที่เราเจ็บป่วยนั่นแหละครับร่างกายเริ่มเสียสมดุลแล้วหนึ่งในตัวช่วยให้ร่างกายกลับมาสมดุลได้อีกครั้งตามภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาก็คือการใช้สมุนไพรและสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็นต่างกันไปครับเราเลยนำหลักการนี้มาเป็นส่วนช่วยปรับสมดุลของธาตุในร่างกายได้และสมุนไพรชนิดไหนที่มันมีฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็นบ้างล่ะครับนี่เลยครับสมุนไพรฤทธิ์ร้อนเสริมธาตุไฟและลมเช่นขิงพริกไทยกระเทียมกะเพราพริกเป็นต้นส่วนนี้สมุนไพรฤทธิ์เย็นส่งเสริมธาตุน้ำเช่นบัวบกฟ้าทลายโจรย่านางรางจืดแตงกวาเป็นต้นแต่อย่าลืมนะครับหลักการใช้สมุนไพรเนี่ยก็เพื่อสร้างความสมดุลถ้าเรากินมากเกินไปก็จะมีผลเสียทำให้ร่างกายเสียสมดุลได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องกินอย่างพอเหมาะไม่ใช่อยากจะหายไวก็เลยกินมันเยอะๆแบบนี้ไม่ดีนะครับแต่อย่าเพิ่งกลัวนะครับเพราะถ้าเรารู้วิธีกินสมุนไพรไทยก็จะมีแต่ประโยชน์ครับจะบอกวิธีกินให้ฟังนะครับกินได้3วิธี1กินเพื่อเสริมคือการกินอาหารที่เป็นสมุนไพรกินสะสมให้หลากชนิดหลากหลายรสชาติที่เราเคยได้ยินกันว่ากินอาหารเป็นยานั่นแหละครับไม่กินซ้ำรสชาติใดนานเกินไปเพราะกินที่มีฤทธิ์ร้อนมากไปก็ไม่ดีฤทธิ์เย็นมากไปก็ไม่ดีแต่ถ้าเรารู้ว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจะเข้าหน้าหนาวหน้าฝนเราก็สามารถกินสมุนไพรในรูปแบบอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไว้ได้อีกด้วยนะครับเช่นอาหารที่มีกลุ่มเครื่องเทศขิงกระชายกระเทียมกะเพราตะไคร้พวกรสร้อนนี้ไว้ขับลมช่วยต้านหวัดและเสริมภูมิคุ้มกันเพิ่มความอบอุ่นในช่วงที่อากาศเย็นชื้นครับ 2. กินเพื่อสู้เมื่อเราป่วยเรากินยาตามคำแนะนำแพทย์นั่นก็คือกินเพื่อรักษาให้ร่างกายกลับมาสมดุลอีกครั้งในสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีสารสำคัญแตกต่างกันไปรวมถึงทำให้มีกลิ่นสีรสชาติที่ต่างกันซึ่งสารเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการบรรเทาอาการป่วยและทำให้ร่างกายแข็งแรงเช่นกระชายรสเผ็ดร้อนช่วยย่อยเพิ่มการไหลเวียนเลือดบรรเทาการอักเสบภายในเซลล์ฟ้าทลายโจรรสขมเย็นยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสทุกระยะบรรเทาอาการไข้เจ็บคอเป็นต้น 3. กินเพื่อซ่อมหากร่างกายมีการสึกหรอหลังจากอาการป่วย สมุนไพรเราก็สามารถกินเพื่อไปซ่อมแซมร่างกายหลังจากที่เราป่วยได้อีกด้วยนะครับซ่อมอาการอักเสบเช่นขมิ้นชันมีรสฝาดสมานแผลลดการอักเสบภายในบัวบกมีฤทธิ์เย็นช่วยลดการอักเสบที่ปอดและลดความร้อนจากภาวะไข้ซ่อมและปรับสมดุลจากอาการป่วยเช่นกินตีผลามีรสเปรี้ยวฝาดช่วยปรับสมดุลธาตุขิงข่าตะไคร้กระชายหอมแดงรสเผ็ดร้อนช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายต้านการอักเสบหลังเจ็บป่วยและลมแปรปรวนซ่อมอวัยวะที่สึกหรอจากการเจ็บป่วยกินสมุนไพรรสเปรี้ยวหรือเครื่องเทศร้อนเช่นมะขามป้อมมะนาวมีฤทธิ์ต้านอักเสบแก้ไอละลายเสมหะช่วยฟื้นฟูปอดจากภาวะเสมหะกำเริบกินสมุนไพรรสหวานมันเช่นธัญพืชงาดำข้าวไม่ขัดสีมะตูมช่วยฟื้นฟูกำลังแก้อ่อนเพลียกินอาหารที่มีพรีไบโอติกเช่นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตผักดองและเครื่องเทศต่างๆช่วยฟื้นฟูระบบการย่อยกระจายลมและปรับสมดุลลำไส้และนอกจากวิธีกินแล้วยังมีการทาการดมด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือความเก่งกาจของสมุนไพรไทยเบื้องต้นถ้าเรารู้จักใช้รู้จักรับประทานนี่คือหนึ่งในทางเลือกที่จะทำให้ร่างกายเราคืนความสมดุลได้ขอให้เราใช้ไพรพวกนี้ให้เป็นสมุนคุ้มครองปกป้องเราให้แข็งแรงนะครับคำเตือนหากใช้สมุนไพรแล้วเกิดผลข้างเคียงมีอาการไม่พึงประสงค์หรืออาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์

0: ค่ะอยู่ในช่วงของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะทางสวทภูเก็ตค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงที่2นี้นะคะก็เป็นช่วงที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะกับการติดตามภารกิจการเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของการป้องกันนะคะแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะนะคะวันนี้ขออนุญาตต้อนรับนะคะทางท่านหัวหน้าวรัตสุรวดีค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ค่ะนะคะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้พูดคุยกันไปแล้วก็มีการไปซักซ้อมกันเรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนแล้วค่ะว่าผลการดำเนินงานนะคะการซักซ้อมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยหัวหน้าจะได้กลับมาพูดคุยให้กับเราได้ฟังอัปเดตสถานการณ์ว่าวันนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
1: โอ้โหวันนั้นบรรยากาศก็ตั้งแต่เช้านะครับผมตั้งแต่เช้าที่โรงแรมดีวาน่าก็มีการฝึกซ้อมในส่วนของเขาเรียกว่า EOC ก็คือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของซึ่งตามแผนของจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยเราก็จะแบ่งอยู่เป็น3ระดับสามส่วนใหญ่ๆก็คือว่าศูนย์ของทางบัญชาการของทางท้องถิ่นนะครับในวันนั้นก็จะเป็นเทศบาลเมืองป่าตองนะครับโดยนำโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมฝึกซ้อมนะแล้วก็จะมีทางศูนย์บัญชาการของระดับอำเภอก็คือวันนั้นก็เป็นของอำเภอกระทู้นะครับผมแล้วก็ในศูนย์บัญชาการระดับจังหวัดนะครับผมซึ่งวันนั้นก็จะได้มีส่วนราชการต่างๆตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอท้องถิ่นเข้าร่วมการฝึกซ้อมเขาเรียกว่าฝึกซ้อมบนโต๊ะก็คือเทเบิลท็อปเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับผมมันเป็นลักษณะของการนำแผนของแต่ละหน่วยงานเนี่ยมาพูดคุยกันโดยนำสถานการณ์สมมติเนี่ยซึ่งเราได้กำหนดเรื่องของอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มนะครับมาพูดคุยกันแล้วก็หากเกิดสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตในรูปแบบต่างๆซึ่งของจังหวัดภูเก็ตเราเคยเจอเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมขังเรื่องของคือลมแรงเรื่องของดินโคลนถล่มเน
0: ี่
1: ยทางส่วนราชการต่างๆตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับอำเภอแล้วก็ระดับจังหวัดเนี่ยจะมีการประสานงานการบูรณาการแล้วก็การวางแผนการทำงานร่วมกันอย่างไรก็จะเน้นเรื่องของการบูรณาการการทำงานร่วมกันครับผม
0: ก็แสดงว่าวันนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาได้ร่วมแชร์ประสบการณ์กันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอะไรกันบ้างนะคะทีนี้การเฝ้าระวังแน่นอนละค่ะว่าภาคประชาชนเนี่ยโหยิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนมาถึงสัปดาห์นี้เราได้ยินทีๆเลยนะว่าที่นู่นที่นี่เริ่มจะมีอะไรบ้างนะแต่เกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินไหวเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นสึนามิสึนามินะคะระบบการเฝ้าระวังแล้วก็การแจ้งเตือนภัยของสึนามิจังหวัดภูเก็ตของเราในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะคุณนะ
1: โดยหลักแล้วเนี่ยระบบเฝ้าระวังเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยจะเป็นเรื่องของทางที่มีระบบที่วางตั้งแต่ระดับส่วนกลางมาให้ทางพื้นที่เรานะครับแต่ในถ้าเกิดถามว่าในพื้นที่เรามีอะไรก็เราจะมีแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดสึนามิเกิดแผ่นดินไหวนะครับก็จะเหมือนคล้ายกับลักษณะของแผนว่าหน่วยงานถ้ามันเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยหน่วยงานต่างๆจะมีบทบาทในการเข้าไปแก้ไขปัญหาช่วยเหลือประชาชนพี่น้องอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องของระบบเฝ้าระวังเนี่ยจะเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานสากลนะครับเรามีหอเตือนภัยอยู่ในพื้นที่เนี่ยอยู่19แห่งนะครับอยู่ริมชายหาดเนี่ยที่เคยก็จะตั้งไว้ในพื้นที่ที่เคยเกิดมีความเสี่ยงแล้วก็เคยเกิดสึนามิต่างๆนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีนะครับแต่ว่าในส่วนของระบบต่างๆเนี่ยเราก็จะมีระบบจากทางกรมตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งจะมีสำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหวนะครับที่จะคอยดูว่าพื้นที่ใดที่มีการเกิดแผ่นดินไหวบ้างโดยเฉพาะบริเวณวงแหวนแห่งไฟที่อยู่รอบนอกเนี่ยซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วมันเกิดขึ้นสึนามิเข้ามาที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังว่ามีลักษณะของการเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแล้วจะต้องรีบแจ้งเตือ นเข้ามาในพื้นที่นะครับตามเกณฑ์ก็คืออย่างเช่นกรณีสึนามิเนี่ยตามเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยถ้าเกิดแผ่นดินไหวที่จะให้เกิดก่อให้เกิดสึนามิได้เนี่ยประมาณตั้งแต่ 7.5 ขึ้นไปนะครับ 7.5 แล้วก็ความลึกไม่เกิน100กิโลเมตรอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานของที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยากับทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยเอาไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการแจ้งเตือนโดยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลจากทางอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทำงานร่วมกันรวมถึงมีการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะส่งมาที่ถ้าเกิดกรณีจำเป็นต้องแจ้งเตือนก็จะส่งมาที่หอเตือนภัยในพื้นที
0: ่
1: นะครับผม
0: ก็คือระบบนี้เราด้วยปัจจุบันนี้เนี่ยนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่แบบว่าเร็วใช่ไหมคะแล้วก็ทำงานในเชิงรูปแบบเร็วมากขึ้นด้วยจุดเสี่ยงแล้วก็พื้นที่ที่เราเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยเนี่ยมีจุดไหนยังไงบ้างคะ
1: ก็จะอยู่บริเวณริมชายหาดตลอดแนวชายหาดที่ติดฝั่งอันดามันนะครับผมบริเวณทางเขตทางตั้งแต่ทางถลางลงมานะครับผมทางถลางทางกำมาลาทางป่าตองทุ่งนะครับจนมาถึงทางใต้ทางกระโหลกทางต่างๆซึ่ง ตรงนี้เราก็มีหอเตือนภัยอยู่ในบริเวณต่างๆเนี่ยอยู่ในทุกพื้นที่ตรงนี้อยู่ครับผมกระจายอยู่ครับผม
0: ก็คือแบบว่าจุดไหนที่เราเคยมีเหตุเราก็จะเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะทั้งในเรื่องของอุทกภัยวัตภัยคลื่นดินล่มถล่มอะไรก็แล้วแต่ว่าตามไปนะคะทีนี้ค่ะระบบการแจ้งเตือนเนี่ยเรามีการสื่อสารออกมาแล้วเนี่ยภาคประชาชนเนี่ยรับรู้รับทราบประมาณไหนยังไงได้บ้าง
1: ภาคประชาชนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพยายามสื่อสารให้ในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่มีหอเตือนภัยนะครับรวมถึงบริเวณที่พื้นที่เสี่ยงสึนามิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับผมการฝึกซ้อมแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะเรื่องสึนามิเนี่ยจะได้รับรู้ว่า1ก็คือว่ามีระบบเตือนภัยอะไรบ้างอย่างเช่นหอเตือนภัย2ก็คือว่าเมื่ออพยพแล้วเนี่ยสามารถสังเกตอะไรบ้างอย่างเช่นต้องวิ่งไปทางไหนนะครับเราก็จะมีเห็นเราจะทุกแต่ละท่านอาจจะสังเกตเห็นว่ามีป้ายบอกทางว่า
0: ป้ายสัญลักษณ
1: ์ป้ายสัญลักษณ์ว่าเป็นไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเมื่อวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือจุดปลอดภัยเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการบริการจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์พักพิงนะครับเชลเตอร์ต่างๆที่จะได้ตั้งไว้บริเวณในปลายทางตัวนี้ก็เป็นลักษณะของการให้ประชาชนได้มีการประชาชนสื่อสารให้ประชาชนทราบอยู่มันเป็นระยะแล้วก็รวมถึงการฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าประชาชนอพยพอะไรต่างๆถ้าเกิดเหตุเนี่ยแต่ภาครัฐเนี่ยก็ต้องฝึกซ้อมด้วยว่าเมื่อมีการอพยพต่างๆเนี่ยภาครัฐจะต้องทำอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้
0: จะต้องมีการประสานงานยังไงอยู่จุดตรงไหนที่สามารถที่จะกันคนได้แล้วก็เขาเรียกนะครับบอกคนไปในทิศทางที่ถูกต้องอะไรประมาณนี
1: ้ดูแลการบริการต่างๆที่จำเป็นจากภาครัฐครับผม
0: โอเคตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยทุกหน่วยงานเนี่ยก็แบบว่าทำงานอย่างเต็มที่มาอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่จะได้ยินบ่อยๆภาคประชาชนถามว่าแล้วยังมันใช้งานได้หรือเปล่าอันนี้ใช่ไหมหัวหน้าเคยได้ยินไหมคะจะใช้งานได้เปล่ามันกี่ปีมันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เรามีการเช็คอุปกรณ์ยังไงบ้างคะ
1: อย่างเมื่อวันที่ผ่านมาก็รับสายกันค่อนข้างพอสมควร
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าก็เกิดกรณีเป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรทุ่นเตือนภัยซึ่งนี้ใช่ไหมซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเรามีอยู่2ทุ่นนะครับ2ทุ่นจุดทุ่นแรกก็คือทุ่นที่อยู่บริเวณฝั่งอันดามันนะครับใกล้ๆทางเกาะเกตเข้ามาสัก300กิโลเมตรนะครับอีกทุ่นนึงเนี่ยจะอยู่ประมาณบริเวณฝั่งทางทะเลมหาสมุทรอินเดียประมาณห่างจากเกตเราสักประมาณ900เมตรไอ้900กิโลเมตรต่อไปครับผมตัวนี้เนี่ยทุ่นที่ที่มีการสอบถามก็คือทุ่นตัวที่อยู่ประมาณ300กิโลเมตรเนี่ยสัญญาณหายไปนะครับสัญญาณหายไปเนื่องจากว่าได้มีการตรวจสอบและทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าอาจจะเป็นสาเหตุหลักๆอาจจะไม่น่าจะเป็นเรื่องของทั้งเรื่องของธรรมชาติต่างๆเนื่องจากช่วงดังกล่าวเป็นคลื่นลมแรงต่างๆด้วยนะครับผมก็แต่ว่าคลื่นสัญญาณหายไปเนี่ยเราก็มีการเช็คเหมือนกันเพราะว่าตัวที่ทุ่นเนี่ยจะมี GPS อยู
0: ่ค่ะ
1: GPS ก็เห็นว่าถูกพัดไปทางบริเวณทางพังงานะครับผมก็ได้มีการประสานทางทหารเรือทางอะไรต่างๆที่จะไปดึงกลับมาไว้ที่เดิมนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีทุ่นนึงอยู่ที่ตรงมาสุบดินเดียของเรานอกจากนั้นไม่ใช่แค่ทุ่นประเทศไทยอย่างเดียวนะครับยังมีทุ่นของทางอินเดียทางอินโดนีเซียอะไรต่างๆซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทำงานร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่ามีของเฉพาะของไทยอย่างเดียว
0: ใช่ก็คือหมายถึงว่าเวลามันมีแรงสั่นสะเทือนจากจุดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีสัญญาณเตือนใช่ไหมคะ
1: คือ
0: เป็นจุดไป
1: อย่างนี้ก็คือว่ามันเป็นทุ่นเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในจุดใดนั้นเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าทางปภ.ได้รับสัญญาณแจ้งเตือนว่าสัญญาณว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณตรงจุดใดความลึกเท่าไหร่แล้วเน
0: ี่
1: ยก็ถ้าเกิดตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 7.5 ขึ้นไปเนี่ยเราจะมีการแจ้งเตือนทันทีนะครับการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นส่งสัญญาณมาที่หอเตือนภัยนะครับรวมถึงเซลล์บอร์ดคาร์ดซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็กระจายทั่วทุกพื้นที่อยู่แล้วนะครับผมซึ่งก็จะไม่ได้เราไม่ได้พึ่งอย่างเดียวทุ่นเนี่ยเป็นลักษณะของเมื่อเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยเรามีการเตือนแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเช็คว่าคลื่นน่ะมาถูกทุ่นไห
0: ม
1: นะครับแล้วมันถึงจะส่งสัญญาณว่ายืนยันว่ามีการเกิดขึ้นสึนามิจริงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องของระบบตัวนี้ครับผมที่จะแจ้งให้ทราบครับ
0: ค่ะแล้วแบบวิธีธรรมชาตินะหัวหน้าบางทีเนี่ยโอเคมันเรามีนวัตกรรมต่างๆเรามีเซลล์บอร์ดเรามีอะไรต่างๆที่มีการแจ้งเตือนแต่บางทีเนี่ยบุคคลที่อาจจะไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์มือถือในขณะนั้นเราสามารถที่จะมองประเมินด้วยสายตาแบบวิธีธรรมชาติถ้าเกิดว่าสมมติในกรณีที่สึนามิมาเราสังเกตอะไรได้บ้างการแจ้งเตือนแบบธรรมชาติที่เราสามารถรู้ได้ค่ะ
1: ครับก็เราคงจะพอบางท่านอาจจะเคยประสบกันแล้วเหตุการณ์นี้ครับผมก็เราก็จะสังเกตเลยว่าถ้าเกิดมี ื่องจากว่าแผ่นดินไหวในทะเลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เกิดสึนามิได้คือว่าเป็นลักษณะของแผ่นโลกเนี่ยยกขึ้นมานะครับหรือหล่นลงไปนะครับลักษณะแรกที่มันจะเกิดขึ้นก็คือน้ำทะเลที่มันจะจากชายหาดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่ามันอาจจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็หายไปเยอะเลยนั่นแหละเป็นสัญญาณเตือนแรกแหละครับผมที่ว่ามีแนวโน้มที่ว่าจะเกิดขึ้นสึนามิตามมาดังนั้นเมื่อถ้าเห็นสัญญาณแรกนี้เนี่ยก็ขอให้ประชาชนทุกท่านนะครับสังเกตแล้วก็รีบออกพยพไปทางอย่างพื้นที่สูงซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยทางจะมีสัญญาณเตือนมาแน่นอนตัวนี้แต่ว่าเราจะสามารถสังเกตเห็นตัวนี้ได้ก่อน
0: อ
1: ันดับแรกนะครับผม
0: ก็คือมันเป็นเรื่องแบบเขาเรียกว่าประเมินด้วยสายตาแบบธรรมชาติก่อน
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งบางทีแล้วเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเราก็ต้องมีเทคนิคในการดูใช่ไหมคะเหมือนไปเที่ยวน้ำตกเฮ้ยถ้าเกิดน้ำมันแดงๆมาลำน้ำป่าจะมาละอะไรอย่างนี้นะคะด้วยภาคของประชาชนที่เรามีสื่อต่างๆเนาะนะคะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็กลับไปดูย้อนกลับไปดูวันเก่าๆเขาบอกอ๋อทำแบบลักษณะแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าพอเห็นน้ำแห้งปั๊บไปจับปลา
1: ไม่ใช่
0: อย่างนั้นนะพอน้ำแห้งปั๊บโอ้โหปลานี่ดิ้นเต็มไปจับหมดไม่ใช
1: ่ต้องบ่งเลย
0: โอ้ไม่ได้เลยนะอันนี้ก็คือการสังเกตเบื้องต้นนะคะสำหรับวิธีแบบธรรมชาติถ้าเกิดเราไม่ได้พกอุปกรณ์อะไรไปเลยบางทีเราไปนั่งปิกนิกแบตหมดอะไรเงี้ยค่ะนะก็สังเกตด้วยตัวเองได้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เราเนี่ยการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆแล้วก็หน่วยงานภาคีของเราเนี่ยค่ะมีการรับมือภัยพิบัตินะคะกี่ประเภทอะไรยังไงแยกยังไงกันบ้างคะหัวหน้า
1: ครับเราก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราแต่ละท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทั้งตั้งแต่จังหวัดลงไปจะมีข้อสั่งการในการเน้นย้ำในเรื่องของการดำเนินการตามแผนการป้องกันบรรเทาสาภัยโดยเฉพาะระดับชาติลงมาเนี่ยก็จะพูดชัดเจนว่าในแต่ช่วงฤดูกาลเนี่ยซึ่งแต่ละทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยมันก็ฤดูกาลมันจะอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างอย่างของทางภาคใต้เราเนี่ยก็จะมีหลักๆก็จะเป็นเรื่องฝนใช่ไหมเรื่องฝนเรื่องฤดูฝนเรื่องอาจจะมีเรื่องช่วงแล้งบ้างอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยแผนในพื้นที่ของอย่างภูเก็ตเราเนี่ยเราก็จะมีการทำแผนที่สอดคล้องกับช่วงฤดูกาลภัยต่างๆซึ่งอย่างเช่นในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราก็จะเน้นย้ำเลยเรื่องของถ้าเป็นภูเก็ตมีไฟป่าด้วยนะฮะมีไฟป่าม
0: ีด้วยอ่ะ
1: มีครับผมตามภูเขาต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีบางช่วงนะครับเป็นบางช่วงนะครับแต่ก็จะเป็นลักษณะไม่หนักเหมือนกับทางภาคเหนือ
0: ไม่ได้แบบเยอะแบบ
1: ไม่ได้เยอะเหมือนทางภาคเหนือแต่เราก็มีแผนรองรับตัวนี้ไว้เพราะว่าจะต้องมีหน่วยงานที่ต้องเข้าไปเผชิญเหตุกรณีเนื่องจากเราเป็นเมืองท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะครับรวมถึงแผนอุทกภัยนะครับแผนรองรับมือเรื่องของภัยแล้งต่างๆเรื่องของดินโคลนถล่มต่างๆพวกเนี้ยเราก็จะรวมถึงอาจจะบางทีกรณีที่โรคระบาดนี่ก็เป็นสาภัยอย่างหนึ่งนะครับเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมร่วมกับทางสาธารณสุขด้วยนะครับเราก็จะมีการเตรียมความพร้อมแผนต่างๆเหล่านี้ไว้ให้เหมาะสมกับช่วงฤดูกาลด้วยนะครับผมอย่างอุทกภัยเราก็จะเตรียมการตั้งแต่ช่วงเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนพฤษภาคมเป็นต้นมาจนถึงยาวจนถึงพฤศจิกาตัวนี้เราก็จะมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ให้ทางอำเภอทางท้องถิ่นเนี่ยได้มีการทำแผนรองรับไว้แล้วก็รวมถึงเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาภัยต่างๆเนี่ยให้พร้อมให้เหมาะสมกับสถานภาพภูมิประเทศ อย่างบางพื้นที่จะเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำถ้าท้องถิ่นไม่มีหรือว่าต้องการสนับสนุนก็จะมีทางอบจของภูเก็ตเรารวมถึงศูนย์ปภ.18ภูเก็ตเนี่ยที่จะสนับสนุนเครื่องสูบน้ำต่างนี้เข้าไปได้นั่นก็จะเป็นการทำแผนของแต่ละพื้นที่เพื่อที่จะเห็นว่า เรามีความพร้อมอะไรแล้วก็ยังต้องการรับการสนับสนุนอะไรจากทางจังหวัดเลยต่างเป็นต้นนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ครับผม
0: จากการที่เราได้เตรียมความพร้อมแบบนี้แล้วก็ทุกหน่วยงานเนี่ยเรามีการเขาเรียกว่าทำงานกันเชิงรุกอย่างเต็มที่เลยเนี่ยนะคะผลที่ได้มาเนี่ยทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ภาคประชาชนในพื้นที่เนี่ยเกิดความพึงพอใจระดับไหนบ้างคะ
1: ในส่วนของการนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็จะมีเห็นได้ว่ามันก็จะมีมาส่วนร่วมอย่างเช่นตอนฝึกซ้อมแผนมีคนถล่มที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีทั้งท่องเที่ยวทางต่างชาติก็เข้ามาร่วมสังเกตการด้วยนะครับผมเพราะว่าเขาก็มีความสนใจแล้วก็เขาอยากดูว่าจังหวัดเราได้มีความพร้อมอะไรอย่างเช่นตอนฝึกซ้อมเนี่ยก็จะมีการกู้ภัยโดยเชือกเป็นรบเรสคิวนะครับซึ่งทางชาวต่างชาติเขาก็มองเออนี่เป็นเหมือนกับเป็นลักษณะมาตรฐานอย่างหนึ่งที่เขาสนใจแล้วก็มาดูแล้วก็มีการถ่ายคลิปกันเก็บไว้อันนี้พวกนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่เขาเสริมสร้างความมั่นใจในพื้นที่รวมถึงเรื่องของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่างๆในพื้นที่เนี่ยเราก็จะทำให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตเรามีความพร้อมต่างๆไม่ใช่ว่าเราพื้นที่ท่วมประจำแต่ว่าก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยอันนี้เป็นต้นแล้วก็ยังต้องเรียนนิดนึงว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราเป็นเมืองเติบโตค่อนข้างรวดเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างทางปภ.เนี่ยได้มีการเก็บสถิติไว้จุดเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมขังภัยต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อปีก่อนเนี่ย68เนี่ยปรากฏมีประมาณสัก 40-50 จุดปัจจุบันเนี่ยปีนี้เนี่ยเราไปตรวจสอบพื้นที่เดิมเนี่ย พบว่าเป็นยังเสี่ยงซ้ำอยู่มีตั้งแต่ฤดูฝนเข้ามาเนี่ยมีการเสี่ยงซ้ำในพื้นที่เดิมเนี่ยประมาณ 6-7 จุดแต่ว่า40จุดเนี่ยหายไปหมดแล้วครับแต่ว่ามันเกิดในพื้นที่ใหม่ขึ้นมาแทนนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องของการก่อสร้างการ
0: เปลี่ยน
1: ต่างๆเปลี่ยนทางงานต่างๆก็มีผลสำคัญในตัวนี้ซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็จะมีการเน้นย้ำไปทางอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นในการเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นอยู่นะครับ
0: ผมโอ้คือน้อยลงแหละแต่จะเปลี่ยนจุดไปอีก
1: แต่ก็มีมาเพิ่ม
0: มี
1: แบบใช่ในหลายๆจุดใช่
0: คือเขาเรียกว่ามีปัญหามาให้เราช่วยแก้กันต่อเผื่อเป็นเรื่องที่ดี
1: ธรรมดาของเมืองใหญ่ครับผม
0: เป็นธรรมดาของเมืองใหญ่แน่นอนนะคะก็หลายคนนะคะพอเห็นการทำงานนะคะเชิงรุกของจังหวัดนะคะแล้วก็รวมถึงการบูรณาการร่วมกันโดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะคะพอเราเห็นแบบนี้ปั๊บโอ้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งเมื่อกี้หัวหน้าบอกตอนที่เรามีการซ้อมแผนหรืออะไรก็แล้วแต่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาถ่ายรูปเขามาถ่ายวิดีโอพวกนี้เนี่ยเป็นสื่อที่ดีมากๆเลยเนาะที่ทำให้ประเทศของเขาเนี่ยได้รับทราบแล้วก็เห็นว่าอ๋อถ้ามาไทยแลนด์มาภูเก็ตเนี่ยความปลอดภัยเนี่ยสุดยอดมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะหัวหน้าครับอยากจะให้หัวหน้าเนี่ยช่วยเขาเรียกอะไรนะเยียวยาหัวใจสำหรับคนที่รับข้อมูลต่างๆบางทีรับจนแบบโอ้โหตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าไมเกรนขึ้นละหัวหน้ามีวิธีการบอกยังไงคะว่าติดตามช่องทางไหนเพื่อที่รู้สึกว่ามันเป็นช่องทางที่ถูกต้องแล้วไม่ใช่ว่าไปฟังจากข่าวเฟคนิวมาแล้วคุณก็มานั่งเครียดอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อครับก็อันนี้เป็นนโยบายสำคัญของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับผมว่าให้ทางภาครัฐเนี่ยเน้นในเรื่องของการสื่อสารเชิงรุกนะครับผมก็จะต้องหากโดยเฉพาะเนี่ยท่านประชาชนท่านใดที่สงสัยมีข้อเหมือนกับรับอาจจะรับทางสื่อโซเชียลมาค่อนข้างมากเดี๋ยวเพราะปัจจุบันเนี่ยสื่อโซเชียลค่อนข้างที่จะเผยแพร่ง่ายนะครับผมดังนั้นเนี่ยเมื่อรับข้อมูลเหล่านี้มาเนี่ยอยากจะให้ทุกครั้งนะครับผมมีการเช็คข้อมูลกับทางส่วนราชการนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างนั้นเป็นเรื่องสาธารณภัยก็อาจจะทางอ่านไปทางสำนักงานปอพอจังหวัดก็ได้หรืออาจจะเบื้องต้นถ้าเกิดเป็นเรื่องของสาภัยในพื้นที่อาจจะเช็คกับทางท้องถิ่นก่อนนะครับป้องกันบรรเทาสาภัยนะครับแล้วก็รวมถึงการเช็คมาที่ระดับที่มากขึ้นก็อย่างเช่นทางจังหวัดนะครับผมรวมอาจจะทางประชาสังคมทางกรมประชาสัมพันธ์ต่างๆซึ่งก็จะมีข้อมูลจากทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปแล้วก็เผยแพร่อย่างถูกต้องนะครับผม
0: ค่ะในส่วนของปภ.เนี่ยเรามีเครือข่ายภาคประชาชนที่คอยประสานงานแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ไหมคะ
1: ก็จะมีเครือข่ายอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นทางอบต.ในพื้นที่รวมถึงทางในอย่างที่ภูเก็ตเราก็จะมีเครือข่ายที่เข้มแข็งกันอย่างเช่นเพื่อนเตือนภัยนะคร
0: ับ
1: เพื่อนเตือนภัยก็จะเป็นลักษณะของการช่วยเรื่องของการมอนิเตอร์แล้วก็การช่วยเตือนแจ้งเตือนต่างๆสนับสนุนกับทางภาครัฐเราอยู่ซึ่งก็เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งแล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นเวลานานครับผม
0: เพื่อนเตือนภัยของภูเก็ตอาจจะมีพี่จูด้วย
1: ใช่ไ
0: หมเขาจะลงตลอดเลยถ้าว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าดินฝนถล่มอะไรก็แต่จะลงมาตลอดนี่ก็เป็นสื่อที่ดีมากๆนะคะที่ทำให้ภาคประชาชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูล
1: ซึ่งเครือข่ายนี้ก็จะมีการเช็คข้อมูลกันจากทางการรัฐตลอดนะครับผมใช
0: ่ค่ะอัปเดตตลอดเลย
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ะไรก็แล้วแต่ทำเพื่อนเตือนภัยก่อน รู้สึกว่าใกล้ชิดดีแล้วก็เป็นภาคประชาชนที่สามารถคุยกันรู้เรื่อง
1: อาจจะคุยเรื่องต้นก่อนเลย
0: โอเคค่ะช่วงสุดท้ายละนะคะก็ให้ฝากความห่วงใยนะคะแล้วก็ให้ภาคประชาชนนะคะได้รับข่าวสารแบบไม่ตื่นตัวแต่ให้หนักรู้เฉยๆเชิญค่ะ
1: ครับก็เบื้องต้นก็เนื่องจากว่าช่วงนี้เนาะก็จะเป็นช่วงที่ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนของเรานะของทางภูเก็ตเรานะครับบอกว่าฟ้าฝนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยก็ดูเน้นย้ำเตรียมความพร้อมของตัวเราเองโดยเฉพาะพื้นที่ของเราที่ เคยเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขังหรือต่างน้ำท่วมฉับพลันอะไรต่างเนี่ยครับการเตรียมความพร้อมของเราเนี่ยก็อย่างเช่นเตรียมยกของขึ้นที่สูงอะไรต่างๆเตรียมไว้แล้วก็คอยรับฟังข่าวสารจากทางราชการเป็นประจำนะครับเพราะว่าตัวนี้แหละแต่ว่าต้องนำเรียนนี้ก่อนว่าแม้บางพื้นที่อาจจะยังไม่เคยเกิดภัยเนี่ยอย่างเช่นทางภาคเหนือเนี่ยอย่างกรณีอย่างหรือว่าทางจังหวัดเราก็แล้วแต่อย่างเช่นที่เกิดดินโคลนถล่มเนี่ยตัวนี้ก็ต้องขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเวลาช่วงฝนตกหนักก็แต่ว่าอย่าตระหนักแต่อย่าตระหนกนะครับผมตัวนี้ก็ให้ติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐแล้วก็สอบถามได้เรื่อยๆจากพื้นที่ของท่านครับผม
0: ค่ะนะคะก็ด้วยความห่วงใยนะคะจากทางสำนักงานป้องกันภัยและบรรเทาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะที่เราดูแลนะคะทุกอย่างครอบคลุมนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยนะคะก็คือการตื่นรู้นะคะการตระหนักรู้ของภาคประชาชนแต่อย่าแบบตื่นตัวจนเกินไปพอเราตื่นตัวจนเกินไปแล้วเนี่ยแน่นอนบางทีเราเกิดภาวะความเครียดหลายคนเนี่ยเครียดสะสมนะงานก็เครียดมาเครียดเรื่องของภัยพิบัติอีกมาเครียดเรื่องของฉันอยู่พื้นที่ใกล้กับทะเลใกล้กับชายหาดอยู่บนเขาเดี๋ยวฝนตกน้ำมันจะโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะความเครียดของท่านเป็นได้นะแต่ว่าแบ่งเบาความเครียดเนี่ยโดยการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงนะคะจากทางปภ.หรือว่าทางเพื่อนเตือนภัยก็ได้นะคะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยนะบางทีเราอาจจะได้รับทราบข้อมูลบางทีไม่รู้เลยหัวหน้าบอกแล้วเช็คได้เลยนะเช็คไปที่เพจของปภ.เช็คไปที่เพจของท้องถิ่นเช็คไปที่เพจของเพื่อนเตือนภัยหรือเป็นระดับของจังหวัดก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยสื่อของเราเนี่ยค่อนข้างจะบูวายนะคะท่านเซิร์ชเข้าไปปุ๊บเจอหมดเลยนะคะแต่ว่าคนที่ทำเฟคนิวส์เนี่ยก็ต้องนะอย่าเพิ่งไปทำเยอะเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ทำให้คนเขาตื่นตระหนกบางทีแบบโอ๊ยเก็บของได้แล้วตอนนี้นู่นนี่นะบีนะแบบนี้เยอะมากเลย คนไม่รู้ก็อ้าวแชร์ค่ะข่าวนี้แชร์เร็วมากยังไม่ทันจะรู้เลยว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมาจากไหนนะคะ แต่ให้ท่านเนี่ยไว้วางใจได้เลยค่ะว่าภายใต้การนำจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็รวมถึงนโยบายที่ค่อนข้างจะทำเชิงรุกนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีการบูรณาการร่วมกันนะคะอย่างที่หัวหน้าวรัตน์ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเรามีการซ้อมแผนเรามีการเช็คทุนเรามีการมีภาคีคือขายของต่างประเทศนะว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยแล้วก็มีการวัด 7.5 ปุ๊บเนี่ยอ่ะโอเคมีความเสี่ยงแต่ถ้าเกิดว่ามา5กว่า4หน่อยๆ3นิดๆอย่าเพิ่งกังวลใจไปนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะที่มันมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกได้นะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ค่ะนะคะก็ได้รับความกระจ่างนะคะแล้วก็ได้พูดคุยนะคะเกี่ยวกับบรรยากาศของเมื่อสุขสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่ทางปภ.มีการจัดกิจกรรมค่ะนะคะทำให้ภาคประชาชนได้รับทราบรับรู้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็การกระชับในส่วนของหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนะคะมาบูรณาการร่วมกันนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะทางหัวหน้าวรัตน์สุรวดีนะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะคะที่มาเน้นย้ำให้ข้อมูลนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็การแจ้งเตือนภัยของสมิธขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าทุกเรื่องราวนะคะมีคำตอบนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะต้องการอยากจะรู้หน่วยงานใดนะคะว่าตอนนี้เนี่ยภารกิจของหน่วยงานใดนโยบายใดนะคะที่เป็นนโยบายเชิงรุกของทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสุขนะคะก็สามารถที่จะรีเควสต์เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าส่งข้อมูลเข้ามาบอกเนี่ยสัปดาห์นี้นะคะอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานพัฒนาความมั่นคงอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆท่านก็รีเควสต์เข้ามาหรือว่าส่งข้อความมาที่ทางสวทภูเก็ตก็ได้นะคะเรามีเจ้าที่แอดมินนะคะในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะนะคะแล้วก็นำสิ่งที่ท่านอยากรู้เนี่ยนะคะเอามาเกิดความเขาเรียกนะเคลียร์ใจนะเคลียร์ใจเอาข้อมูลเรื่องจริงเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีมิติต่างๆเนี่ยเยอะมากๆนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดอีเวนต์ซึ่งหลายคนถามอ่ะทำไมเรามีการจัดอีเวนต์หลายพื้นที่การจัดอีเวนต์ค่ะนะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะทุกๆพื้นที่ถ้าเรามีของดีนะคะเราก็จะนำของดีตัวนี้แหละค่ะมาสู่สายตาพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต้องการความแปลกใหม่นะคะแล้วก็ต้องการมุมใหม่ๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะบางทีเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วเที่ยวซ้ำเที่ยวซ้ำเที่ยวใหม่เนี่ยนะคะก็เกิดจากความชื่นชอบนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะถ้าเกิดเราจะไปเที่ยวประเทศไหนหรือว่าจังหวัดไหนก็แล้วแต่ค่ะนะคะอันนี้ก็คือข้อดีของจังหวัดภูเก็ตเราแล้วก็รวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะคะที่เรามีพื้นที่ที่แบบว่าเซฟโซนนะคะอาจจะมีบ้างล่ะนะคะในส่วนของบางพื้นที่ที่เราได้ยินข่าวไปนะคะแต่นั้นเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนน้อยเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ของเราแล้วเนี่ยทุกภาคส่วนเนี่ยเรามีบูรณาการร่วมกันนะคะเพื่อที่ทำให้เกิดความมั่นใจแล้วก็เกิดความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกภาคส่วนจริงๆค่ะนะคะฉะนั้นแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารนะคะจากทางสวทภูเก็ตก็ได้นะคะหรือว่าทางเพจ Facebook นะคะต่างๆไปที่สวท PRD สวท Radio นะคะเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเชิงรุกอย่างแท้จริงค่ะนะคะหรือจะเป็นในส่วนของประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตก็ได้ค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะในส่วนของ รายการผู้ว่ารายงานประชาชนค่ะทางสวทภูเก็ตของเรานะคะก็หมดลงแล้วค่ะนะคะทั้งข่าวนโยบายนะคะแล้วก็รวมถึงในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะก็อาจจะทำให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้หายข้อเขาเรียกว่าแคลงใจนะคะแล้วก็เคลียร์ใจกันเรียบร้อยนะคะวันนี้ค่ะดิฉันนะคะสุกัญญาศรีอังกฤษนะคะอปมช.จังหวัดภูเก็ตค่ะนะคะก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะโชคดีมีความสุขเป็นของคุณฝากทุกท่านสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการผู้ว่ารายงานประชาชนออกอากาศทุกวันพุธเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: 96.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะและเป็นสักขีพยานลงนามแถลงการร่วม2ฉบับผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
8: เช้าวันนี้เวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบอร์ราซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรัฐสภาออสเตรเลียโดยมีนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับมีการยิงสลุด19นัดนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศท่ามกลางการบรรเลงเพลงชาติไทยและออสเตรเลียก่อนแนะนำคณะทางการของทั้งสองฝ่ายทั้งนี้พิธีเป็นไปอย่างสมเกียรติสะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามในสมุดเยี่ยมและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนหารือข้อราชการแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านสำคัญจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจก่อนร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการพบหารือกับนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านออสเตรเลียและเยี่ยมคารวะนางแซมมอสตินผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียณธรรมเนียบรัฐบาลออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
2: สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหล
9: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นครอบคลุมไปจนถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆหากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู่มาริชโยรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงและทดสอบระบบหอเตือนภัยรับมือฝนตกหนักในช่วงนี้
10: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลาก2จุดได้แก่บ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ30เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าช่วงนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้นอกจากนี้ได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศ์ศรีสีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
11: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
15: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ยาเสพติดคืออันตราย

ทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาจะเจอกันในวันที่บรรยากาศสดใสไม่เอ่ย ไม่รู้พื้นที่ไหนสดใสบ้างแต่ระนองก็มีฝนโปรยปรายลงมาเล็กๆตั้งแต่เช้าแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างชื้นหน่อยนะคะพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยฝั่งอ่าวไทยที่ดูผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทระนองเป็นยังไงบ้างคะต้องถามคุณปรมินทร์แล้วแหละอยู่ฝั่งอ่าวไทยที่สุราษฎร์ธานีฝนตกบ้างไหมคะสุราษฎร์ฝั่งอันดามันเนี่ยน่าจะโดนเต็มๆแน่นอนละเป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ18ถึง21สิงหาคมนะคะก็มีฝนตกลงมานะคะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกรายละเอียดอีกทีนึงว่าปริมาณฝนเท่าไหร่กันเนาะแต่ว่าก่อนอื่นทักทายกันไปก่อนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลายช่องทางค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 MHz ในระบบ AM 783 KHz ในพื้นที่สวทรนองนะคะแล้วก็ที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่าแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebookสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยค่ะพยายามจะพูดให้ชัดๆนะคะคือพอดีว่าช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะเป็นภูมิแพ้มีอาการของภูมิแพ้เยอะหน่อยนะคะยิ่งในช่วงฝนตกแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวหลายคนเข้าใจผิดว่าเอ๊ะไม่สบายหรือเปล่าเป็นโควิดหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นฤดูกาลของโควิดเนาะเขาเรียกกันว่าอย่างนี้คุณผู้ฟัง เป็นฤดูกาลของโควิดจริงๆเพราะว่าหลายคนก็มีอาการป่วยแล้วก็มีการติดเชื้อโควิด-19 เนาะถึงแม้ว่าความรุนแรงมันจะเบาบางลงแล้วแหละมันจะไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะใครที่ไปข้างนอกออกไปใช้ชีวิตไปตลาดไปอะไรก็สวมแมสไปก็ยังดีค่ะจะได้แบบป้องกันโรคไปได้ในตัวเนาะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ไข้หวัดใหญ่โควิดก็เป็นการดูแลเป็นการป้องกันตัวเราเองดีที่สุดแล้วนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงหน้าฝนนี้ค่ะเกิดขึ้นหลายโรคหลายประเด็นด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มาดูปริมาณฝนกันสักหน่อยไหมคะก็มีเป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ18ถึง21สิงหาคมต้องเฝ้าระวังนะคะทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนี่ก็จะโดนหนักๆ หน่อยส่วนในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่จะโดนที่ฝั่งอันดามันค่ะโซนฝั่งอันดามันพื้นที่จังหวัดที่สุ่มเสี่ยงก็คือในพื้นที่ของภูเก็ตพังงาแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักแล้วก็เกิดอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำระบายไม่ทันนะคะก็คุณผู้ฟังก็ติดตามสภาพอากาศกันด้วยค่ะวันนี้ปริมาณฝนเนาะก็เป็นไปตามคาดเลยค่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เนี่ยมีปริมาณฝน 70% ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้ 60% นะคะแต่ก็ไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยค่ะขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้างค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยน้อยที่สุดแล้วค่ะ 40% นะคะวันนี้เนี่ยปริมาณฝนแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันแน่นอนเป็นไปตามคาดค่ะ 60% นะคะก็ใครที่จะเดินทางไปไหนวางแผนการเดินทางให้ดีๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรามาดูข่าวสารกันต่อเลยไหมคะไปกันแบบยาวๆเลยเนาะวันนี้มีข่าวสารเยอะหน่อยเป็นข่าวสาร

นโยบายของรัฐบาลปกติแล้วทุกวันอังคารก็จะมีการประชุมของครม.พอมีการประชุมเสร็จปุ๊บก็จะมีมติออกมาหลายๆมตินะคะอย่างเช่นวันนี้ค่ะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยละกันค่ะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีละกันท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้มีโอกาสไปเยือนที่ออสเตรเลียค่ะอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนะคะตามคำเชิญของนายแอนโทนีอัลบาเนซีค่ะนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียนะคะซึ่งการเยือนครั้งนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นการขับเคลื่อนการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและเกิดการส่งเสริมความร่วมมือด้วยกันระหว่างทั้งสองประเทศแบบรอบด้านพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของประเทศไทยนะคะแล้วก็ออสเตรเลียว่ามีบทบาทต่อกันมากน้อยแค่ไหนค่ะซึ่งมี3แนวทางที่สำคัญคุณผู้ฟังลองฟังกันดูว่า3แนวทางที่เขาไปหารือกันที่ท่านนายกเนี่ยบินไปเยือนถึงออสเตรเลียเนี่ยจะมีความร่วมมืออะไรเกิดขึ้นบ้างและเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนในด้านไหนบ้างเรามาดูค่ะเรื่องแรกแนวทางสำคัญ3แนวทางแนวทางแรกคือการทำให้ภูมิภาคนิยมค่ะโดยการรักษาช่องทางการหารือการสร้างความไว้วางใจแล้วก็การแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมก็นี่แหละข้อแรกเลยก็สอดคล้องกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เดินทางไปถึงออสเตรเลียนะคะในการรักษาช่องทางการหารือหรือว่าการสร้างความไว้วางใจต่อกันค่ะแนวทางที่2ค่ะรักษาความอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศรวมถึงแนวร่วมรวมถึงสร้างแนวร่วมและเครือข่ายของความร่วมมือการทำงานด้วยกันการทำงานแน่นอนคุณผู้ฟังไม่สามารถทำคนเดียวได้หรอกแล้วการที่ไทยเราเองก็เดินสายไปหลายๆประเทศไปพบปะกับผู้นำหลายๆประเทศมันก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางในการสร้างความร่วมมือด้วยกันทั้งนั้นนะคะ3ค่ะแนวทางที่3นี้เขาบอกว่าสร้างภูมิคุ้มกันและยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวนี้เนี่ยจะนำไปสู่การสร้างหุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะก็เศรษฐกิจเนาะหลายคนก็น่าจะรับรู้กันว่ามันเป็นวงการเขย่าโลกเลยก็ว่าได้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเขาได้ขึ้นภาษีกับหลายๆประเทศนะคะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่อยู่ๆวันหนึ่งเห็นไหมสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นแล้วมีการขึ้นภาษีนู่นนี่นั่นแล้วแต่ละประเทศที่โดนไปก็หลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะก็นั่นแหละมันต้องกลับมาทบทวนว่าเฮ้ยแล้วความร่วมมือหรือว่าหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเนี่ยเราจะต้องหันหน้าไปทางไหนที่จะหาหุ้นส่วนมาร่วมด้วยช่วยกันได้เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจอย่างน้อยๆเนี่ยในภูมิภาคอาเซียนเองก็ต้องหันมาจับมือกันให้แน่นแล้วก็นอกจากจับมือแล้วอ่ะคุณผู้ฟังต้องมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยเนาะไม่งั้นมันก็อยู่ยากอะเอาจริงๆถ้าภาษีขนาดนี้เนี่ยอยู่ไม่ไหวจริงๆค่ะใครอยู่ไหวก็ไปก่อนได้เลยแต่ว่าเราบอกตรงๆว่าในพื้นที่ของภูมิภาคอาเซียนบ้านเราเนาะก็ยังติดขัดข้อปัญหายังเป็นอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาค่ะก็เลยต้องมีการดำเนินการเรื่องเศรษฐกิจเยอะหน่อยแล้วก็ต้องจริงจังหน่อยก็ว่ากันไปค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านไปออสเตรเลียครั้งนี้นะคะ3แนวทางที่ได้ไปพูดคุยกันไปก็นั่นแหละไปดูเรื่องของการเชื่อมโยงภาคธุรกิจนะคะเปลี่ยนความสัมพันธ์ต่างๆให้มันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นเพิ่มการลงทุนต่อกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเกษตรกรรมอาหารพลังงานหมุนเวียนระบบกับกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์นะคะการผลิตขั้นสูงการศึกษาจริงๆออสเตรเลียเขาเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการส่งบุตรหลานไปเรียนที่ออสเตรเลียเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าภาคการศึกษาเขาแข็งจริงๆอ่ะเคยมีอาจารย์ของนัทคนหนึ่งอ่ะเขาก็บอกว่าครอบครัวของเขาเนี่ยยอมที่จะย้ายไปอยู่ที่ออสเตรเลียเลยนะเพื่อที่จะให้ลูก
ได้เรียนที่นั่นนะคะก็เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังเอาไว้เพราะว่าเขาให้ความสำคัญเรื่องภาคการศึกษามากจริงๆนะคะก็นั่นแหละถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างหรือการพัฒนาด้านการศึกษากับออสเตรเลียมันก็อาจจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับแวดวงการศึกษาของไทยเราก็ได้ค่ะจากภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมาดูมติของครม.กันบ้างที่มีการประชุมกันไปเมื่อวานนี้มติแรกที่นำมาฝากกันค่ะมติเรื่องของแรงงานแล้วกันคุณผู้ฟังคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันตามที่กระทรวงแรงงานได้เสนอไปนะคะ4ฉบับนี้เขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มเนี่ยได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมมาดูกันค่ะโดยเรื่องแรกนะคะก็เขามีการกำหนดให้คนประจำเรือนะคะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลหรือว่าแรงงานประมงค่ะกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีด้วยกันอย่างเช่นในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีที่คลอดบุตรหรือทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีการสงเคราะห์บุตรกรณีการชราภาพและกรณีว่างงานค่ะพร้อมทั้งยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6โมงเช้านะคะเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนเว้นแต่จะมีการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กำหนดอันนี้มันก็ยากไหมคุณผู้ฟังแต่เท่าที่เราติดตามข่าวมาดูสารคดีมาจริงๆการทำงานบนเรือเนาะมันเป็นการทำงานที่มันค่อนข้างฟิกเวลาเขาจับปลาได้ขึ้นมาคือเขาก็ออกทะเลไปเรื่อยๆเขาไม่รู้ว่าการจับปลาได้ขึ้นมาถึงเวลาของเขาอ่ะมันอยู่ตามห้วงเวลาไหนเนาะจริงๆมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสักนิดนึงเนาะแล้วก็เรื่องของการออกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาค่ะคุ้มครองแรงงานเราก็ไม่รู้ว่าทางด้านของนายจ้างหรือว่าตัวของแรงงานประมงแรงงานทางทะเลเองเนี่ยเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนไหนอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องลองถามความสมัครใจของเขาดูเนาะว่าความสมัครใจของเขาเป็นยังไงแต่จริงๆแล้วน่าจะผ่านการสอบถามมติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าเข้าสู่มติของคณะรัฐมนตรีแล้วก็น่าจะไปสำรวจกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยละก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะก็ลองดูนะทางพี่น้องประชาชนที่เราเป็นแรงงานกลุ่มนี้ค่ะแรงงานประมงแรงงานทางทะเลที่เราต้องลงเรือไปอ่ะเราเห็นด้วยกับมตินี้หรือเปล่าเห็นด้วยกับสิ่งนี้หรือเปล่าหรือว่ามีข้อคิดเห็นยังไงก็สามารถสะท้อนไปได้ในหลายๆช่องทางที่จะถึงรัฐบาลได้นะคะมาดูเรื่องที่2กันบ้างค่ะผู้รับงานไปทำที่บ้านใครเป็นกลุ่มนี้กันบ้างกลุ่มนี้มาดูกันค่ะการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยเขามีการกำหนดว่าให้ครอบคลุมเรื่องของการรับงานผ่านระบบออนไลน์ด้วยแน่นอนค่ะตอนนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการหางานออนไลน์อะไรที่เป็นออนไลน์อะไรที่เป็นดิจิทัลเนี่ยมันมากขึ้นก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขตัวกฎหมายตัวระเบียบตัวพรบให้มันสอดคล้องกันค่ะนอกจากเรื่องของระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมงานบริการโดยเขามีข้อห้ามไว้ด้วยนะคะในฉบับตัวนี้เนี่ยมีการห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีส่วนหญิงมีครรภ์ค่ะการทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและภัยอันนี้ก็จะต้องดูแลตรวจสอบด้วยนะคะและให้ผู้จ้างงานเนี่ยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามที่กฎหมายได้คุ้มครองเอาไว้ค่ะหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างที่ผู้ประกอบการน่ะเขาผิดนัด
ดกับคนที่ทำงานแบบเราอะค่ะเราไปเรียกดอกเบี้ยกับเขาได้เลยนะคุณผู้ฟังส่วนผู้ที่จ้างงานนะคะถ้าเกิดว่าคุณฝ่าฝืนในการไปจ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า15ปีให้ไปทำงานหรือว่ารับงานไปทำที่บ้านอีกนะคะคุณก็จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ค่ะภาคแรงงานสำคัญอย่าคิดว่าเรารับงานมาทำที่บ้านแล้วเราจะไม่มีตัวเลือกเราจะไม่มีกฎหมายคุ้มครองอะไรนะคุณผู้ฟังฟังกฎหมายฉบับนี้ให้ดีๆถ้าเกิดว่าฟังกันไม่ทันอะไรยังไงก็ไปสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้มติครม.ล่าสุดนะคะเกี่ยวกับการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับเซิร์ชง่ายๆแบบนี้แล้วก็ไปอ่านรายละเอียดดูได้เลยค่ะส่วนกลุ่มที่3กันบ้างค่ะกลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับนะคะที่มีการแก้ไขให้สอดรับกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยร่างประกาศของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากคำว่าสามีหรือภรรยาให้กลายเป็นคู่สมรสค่ะเพื่อจะได้สอดรับกับคนที่เป็นกลุ่ม LGBTQ หรือว่าคนที่ให้มันเกิดความเท่าเทียมเนาะหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้ครอบคลุมกับคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศประมาณนี้นี่แหละค่ะก็ที่มีระบุออกมานะคะมาดูอีกหนึ่งมติละกันค่ะเวลาเหลือน้อยแล้วเดี๋ยวจะไปแบบรวดเร็วนะคะมติต่อไปเนี่ยเป็นมติเรื่องของการอนุมัติให้กรมการปกครองดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะประจำปี69ค่ะวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ433ล้านบาทคุณผู้ฟังให้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะในการนำไปทำกิจกรรม3กิจกรรมเร่งด่วนมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกค่ะนำไปสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ล้านบาทนะคะอันนี้จริงๆก็ต้องดูนะมีการนำไปสร้างแล้วแล้วก็มีภาพออกมาว่าบางพื้นที่เอ๊ะทำไมมีดูไม่ค่อยสันทัดเลยทำไมดูไม่ค่อยแบบแข็งแกร่งไม่ค่อยแข็งแรงเลยทำไมดูแบบเหมือนไม่คุ้มค่ากับงบอ่ะเอาง่ายๆประมาณนี้นะคะแต่ก็มีการดำเนินการแก้ไขกันแล้วแล้วเขาบอกว่าไอ้ 1,669 แห่งที่เป็นบังเกอร์แล้วก็หลุมหลบภัยเนี่ยมันก็ต้องดูด้วยนะว่าพื้นที่ไหนได้รับงบประมาณไปเท่าไหร่แล้วก็ต้องทุ่มเทต้องเวทน้ำหนักไปยังไงนะคะก็ต้องดูแล้วก็พื้นที่ไหนที่เป็นเสียงมากเสียงกลางเสียงน้อยก็ต้องดูกันไปค่ะกิจกรรมที่2ที่เขานำงบ433ล้านบาทตัวนี้ไปใช้นั่นก็คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งคุณผู้ฟังบ้านไหนได้จากโครงการนี้บ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะแล้วก็กิจกรรมที่3ค่ะนำไปปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลแน่นอนเนาะไอเรื่องของดิจิทัลเนี่ยต้องเอาเข้ามาแล้วแหละเพราะว่าจริงๆมันยุคนี้ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่เป็นดิจิทัลมันก็ค่อนข้างตามไม่ทันคนอื่นเขาแล้วเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการนำมาปรับใช้ในพื้นที่7จังหวัดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะคะทั้งจังหวัดตราดจันทบุรีสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะก็ประมาณนี้นะคุณผู้ฟังที่เป็นมติของคณะรัฐมนตรีคือความตั้งใจของเขานะเกี่ยวกับมติตัวนี้ที่อนุมัติงบไปประมาณ433ล้านบาทนำไปทำ3กิจกรรมที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะเพื่อจะได้สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าแนวด้วยหลังแนวนะก็ประมาทไม่ได้ก็ต้องมีการดูแลกันไปแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับระบบการสื่อสารระบบการแจ้งเตือนให้สามารถเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามากยิ่งขึ้นคือแผนตัวนี้กิจกรรม3กิจกรรมเขาก็ล้อมาแล้วก็สำรวจมาจากการที่มันเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นมานั่นแหละค่ะพอมีปัญหาอะไรหมู่บ้านนี้เอ้ยนี่ไม่มีหอกระจายข่าวพี่น้องประชาชนไม่รับรู้ข่าวสารเลยเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็เลยมีการดำเนินการอุดช่องโหว่ช่องว่างต่างๆนำงบประมาณมาใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดส่วนถ้าเกิดว่าทำไปแล้วตาม3กิจกรรมจะคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนก็ต้องรอดูฟีดแบคของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็เป็น3เรื่องราวเป็นข่าวสารนโยบายส่วนกลางที่นำมาเล่าให้ฟังกันแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันก็ยังมีมาฝากเหมือนเช่นเคยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพักหายใจหายคอสักแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ผลงานเพลงจากนนทนนท์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ชอบตัวเองเวลาชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอจากบิวกิ้นค่ะคุณผู้ฟังเมื่อกี้นี้แวะไปดูโซเชียลมีเดียมาค่ะก็ปรากฏว่าเห็นภาพน้ำท่วมแล้วก็ท่วมหนักด้วยอันตรายด้วยนะคะในพื้นที่ของน่านก็ท่วมไปแล้วค่ะแม่น้ำน่านเนาะก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆคุณผู้ฟังคือดูจากภาพอะคือน้ำสูงมากเลยนะน้ำสูงมากแล้วก็หลายคนก็ขอความช่วยเหลือกันนะคะตอนนี้เนี่ยใครที่จะเดินทางหรือว่ามีญาติเราที่อาศัยอยู่ที่น่านนะคะต้องเช็คเส้นทางสัญจรด่วนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมน่านเมื่อทางด้านของแขวงทางหลวงน่านที่2นะคะเขาก็ได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ค่ะว่าในช่วงวันนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้นี่เองค่ะสักประมาณ 9:25 นาทีนะคะพื้นที่หลายสายการจราจรไม่สามารถผ่านได้แล้วนะคะลองตรวจสอบดูคุณผู้ฟังก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยจริงๆนะคะคือนี่แหละเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาเยอะมากขนาดนี้นะคะคือมีการส่งภาพแล้วก็มีการแชร์ภาพผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางหลากหลายเพจมากเลยค่ะที่เห็นคืออันตรายมากๆเลยคือที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะสะพานน้ำเนี่ยคือขาดไปเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องมาดูกันเนาะแล้วก็เนี่ยมีภาพที่ปัวเหมือนกันค่ะคือน้ำไหลเข้าจะท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่อยู่ติดนาของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะขอส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเราจะพยายามนำมาอัปเดตกันให้ฟังในหลายๆช่องทางแล้วกันเนาะแล้วก็สามารถติดตามข่าวได้ผ่านทางข่าวส่วนกลางนะคะไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่เอาเป็นว่าส่งกำลังใจให้ด้วยจริงๆนะคะเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยพอมาถึงปุ๊บเอากันไม่ทันจริงๆค่ะส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเรามาต่อในช่วงที่2ของเรากันดีกว่ามาดูสถานการณ์ในพื้นที่ภูเก็ตกันบ้างนะคะที่ภูเก็ตตอนนี้ก็มีการดำเนินการในการเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่ความยั่งยืนไปแล้วค่ะจะพัฒนาสู่การเชื่อมโยง5จังหวัดฝั่งอันดามันด้วยในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวนะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะโดยเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา15:00 นค่ะบริเวณลานลมศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตค่ะท่านโชตินรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานแถลงข่าวโครงการยกระดับเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามันสู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนก็มีหลายท่านที่ไปร่วมแถลงข่าวกันค่ะมีท่านนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ตท่านนายกเทศมนตรีตำบลราวัยผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตวัฒนธรรมภูเก็ตนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตก็คือพูดง่ายๆภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในการแถลงข่าวเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการเดินหน้าที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการท่องเที่ยวในฝั่งอันดามันมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยจะมีการเชื่อมโยงศักยภาพการท่องเที่ยวของ5จังหวัดฝั่งอันดามันไล่ไปตั้งแต่ภูเก็ตพังงากระบี่ตรังแล้วก็ไปจนถึงสตูลเลยนะคะในช่วงใต้ล่างนะคะพร้อมส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างมูลค่าควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะสำหรับโครงการตลอด3วันก็จะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาชุมชนท่องเที่ยวมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลและไฮไลท์ที่สำคัญก็คือมหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะจะมีการจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ปลายเดือนสิงหาคมนี้นะคะในช่วงวันที่28 18ถึง30สิงหาคมค่ะที่บริเวณจุดชมวิวแหลมพรหมเทพที่จังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้ก็ยังจะมีร้านค้าร้านอาหารสินค้าชุมชนสินค้าทำมือประมาณ60ร้านค้าด้วยกันค่ะมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนะคะทั้งเอิร์ธพัทรวีค่ะแล้วก็เรนิสรานะคะที่สำคัญก็งานนี้เข้าฟรีตลอดงานโครงการนี้ก็อย่างที่เขาบอกเอาไว้นะคะตั้งใจที่จะเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวใครที่อยู่พังงาใครที่อยู่ระนองใครที่อยู่กระบี่ใครที่อยู่ตรังใครที่อยู่สตูลนะคะก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ผ่านทางงานนี้นะคะเอาจริงๆไม่ว่าอยู่ฝากฝั่งไหนอันดามันหรืออ่าวไทยหรือว่าอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสกับงานนี้ค่ะเพราะว่าทุกๆงานที่เขาจัดขึ้นมามันเหมือนเป็นกิจกรรมเป็นไฮไลท์ที่ให้เราได้ไปร่วมสนุกในช่วงที่เราไปเที่ยวในจังหวัดนั้นๆณตอนนั้นนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนไปด้วยนะคะอย่าลืมค่ะปลายเดือนนี้28ถึง30สิงหาไปเจอกันได้สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตค่ะไปต่อกันที่พังงานะคะพังงาตอนนี้ก็มีการจัดกิจกรรมกินกุ้งกันจังหวัดพังงาค่ะกิจกรรมจัดขึ้นในช่วงวันที่พรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้วันแรกค่ะ20ถึง22สิงหาคม2569จะมีการจัดขึ้นที่ลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าศาลากลางหลังศาลากลางหลังเก่านะคะคุณผู้ฟังก็ไปร่วมสนุกกันได้ค่ะภายในงานคุณจะพบกับการตักกุ้งมหาสนุกเป็นยังไงอยากรู้นะคะก็ต้องไปดูกันแล้วก็มีการแข่งขันกินกุ้งด้วยมีบูธอาหารประมาณ40บูธแล้วก็มีการแสดงดนตรีจากเยาวชนจังหวัดพังงาไฮไลท์ของงานนี้เลยคือมีการจัดตกแต่งบรรยากาศไฟประดับประดาอย่างตระการตามากๆนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนไปร่วมสนุกกันได้ค่ะพรุ่งนี้แล้วนะคะวันแรก20ถึง22สิงหาคมที่ลานจตุรัสเมืองพังงาหน้าศาลากลางหลังเก่านะคะก็ไปร่วมสนุกกันได้แล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพบรรยากาศสวยมาฝากกันด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังผ่านไปแล้ว2พื้นที่2จังหวัดเดี๋ยวเราพักกันอีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: มาคุย
2: ใจฉันตามเธอไปจากยังโอมค่ะเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่นำมาฝากกันนะคะใครชื่นชอบแนวนี้หรือว่าแนวไหนก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดว่าวันนี้เราจัดไม่ทันเราก็จะทุบยอดไปให้พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังมาอยู่ในช่วงสุดท้ายช่วงที่3ของรายการค่ะคัดข่าวมาคุยไปคัดข่าวกันต่อที่กระบี่ก่อนเลยนะคะก็ตอนนี้ถือเป็นข่าวดีของชาวจังหวัดกระบี่แล้วค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกาะลันตารวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่เกาะลันตาด้วยนะคะหลังจากที่โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะลันตากับตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาให้ดำเนินการกู้เงินเพื่อดำเนินโครงการจากธนาคารโลกล่าสุดเนี่ยตอนนี้เตรียมที่จะทำการเซ็นสัญญาในการก่อสร้างแล้วนะคะจะมีการเซ็นสัญญาในวันที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นช่วงของการประชุมครม.สัญจรพอดีโอเคนะคะก็เตรียมเฮได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยโครงการแล้วก็โครงการนี้เขาบอกว่าเป็นโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาวงเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง 1,800 ล้านบาทมีระยะทางก่อสร้างประมาณ2กิโลเมตรนะคะประมาณ2กิโลเมตรค่ะจะเป็นในลักษณะของสะพาน2ช่องจราจรรูปแบบของสะพานก็จะมีการเป็นคานขึงเอาไว้แล้วก็เป็นคานยื่นออกมาคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างทันทีปลายปี69นี้เลยค่ะแล้วก็จะไปเสร็จสิ้นอยู่ที่ประมาณปี2572เมื่อเปิดใช้งานแล้วตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถเดินทางข้ามไปยังเกาะลันตาได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะปกติไปทางเรือถูกไหมคะในนัดเองเคยมีโอกาสไปครั้งหนึ่งไปส่งพี่ที่ทำงานที่เก่าอะนะคะเขาก็เดินทางกลับบ้านนะตอนนั้นก็มีโอกาสเดินทางได้ไปส่งจริงลันตาเนี่ยเขามีวิวทิวทัศน์เขามีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากเมืองของเขาแล้วก็ซิกเนเจอร์ของการนั่งเรือไปที่เกาะลันตาอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์แต่ว่าคือถ้าจะให้ดีเนาะเรื่องของการค้าขายเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเดินทางเข้าออกการคมนาคมก็ต้องมีสะพานนะคะในการเชื่อมเส้นทางนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางแล้วกันอีกหนึ่งโครงการที่เราจะพัฒนาของในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะก็เขาบอกว่าจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินทางด้วยเรือแล้วก็เดินทางข้ามเกาะไปเนี่ยประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงเลยนะคะแล้วแต่สภาพการจราจรหรือว่าแล้วแต่ระดับน้ำทะเลแต่ถ้าเกิดว่ามีการสร้างสะพานเสร็จสิ้นเรียบร้อยเนี่ยก็จะทำให้ระยะเวลาของการเดินทางเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าเพียงแค่10นาทีเท่านั้นโอ้โหต่างกันพอสมควรเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็นั่นแหละก็อยากให้คุณผู้ฟังที่สนใจเนาะก็ร่วมแสดงความยินดีกับชาวกระบี่ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะมาดูที่ระนองกันสักหน่อยไหมคะระนองตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีเขาจะมีการจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาในการเชิญชวนสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั่วไทยเลยนะไม่ใช่แค่ชาวระนองเท่านั้นนะคุณจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่อยากให้คุณมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะใครที่แบบมีระนองมีไอเดียดีๆมีความเป็นครีเอเตอร์เป็นสายถ่ายภาพเป็นสายทำคอนเทนต์นะคะต้องไม่พลาดงานนี้เลยเพราะว่าทางจังหวัดระนองเขาเปิดสนามเชิญชวนครีเอเตอร์ทั่วไทยมาร่วมทำคลิปวิดีโอประกวดไปด้วยกันให้ทุกคนได้นำเสนอมุมมองของจังหวัดระนองในมุมมองที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนผ่านการทำคลิปสั้นๆประมาณ 1-3 นาทีค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิต ผู้คนอาหารหรือวัฒนธรรมจาก5อำเภอคุณก็สามารถหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าได้ทั้งหมดผ่านทางคลิปสั้น 1-3 นาทีแล้วก็เผยแพร่ให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักระนองในแบบฉบับที่คุณนำเสนอมากยิ่งขึ้นค่ะมีประเภทการแข่งขัน3รุ่นประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็มีเยาวชนอายุ 16-18 ปีแล้วก็มีเยาวชนรุ่นเล็กมาหน่อยม.1 ถึงม.3 นะคะก็แต่ละ3ประเภทนี้ก็จะมีรางวัลนะคะประเภททั่วไปพี่น้องประชาชนทั่วไปก็จะมีรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาทคุณผู้ฟังโอ้โหแล้วก็เยาวชน 16-18 ปีรางวัลชนะเลิศก็จะได้รับไป 35,000 บาทค่ะแล้วก็รุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 ก็รางวัลชนะเลิศจะได้รับไป 20,000 บาทกติกาง่ายๆค่ะไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก่อนนะคะก็สามารถสมัครได้ผ่านทางออนไลน์ค่ะในช่วงวันที่15สิงหาคมไปจนถึง15ตุลาคม2569นะคะสามารถสมัครได้แล้วผ่านทางช่องทางที่คุณเห็นโปรโมทเห็นอินโฟประชาสัมพันธ์หรือว่าเซิร์ชเข้าไปก็ได้นะคะในเซิร์ชแปลว่าอะไรดีกิจกรรมการประกวดคลิปท่องเที่ยวจังหวัดระนองระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทสต์ค่ะก็สามารถเซิร์ชไปได้เลยแล้วมันก็จะลิงก์ไปตามเว็บไซต์ตามแฟนเพจต่างๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณเจอการประชาสัมพันธ์ข่าวนี้คุณก็สามารถคลิกเข้าไปประชาสัมพันธ์ผ่านลิงก์ที่เขาแนบช่องทางให้คุณได้เข้าไปสมัครได้ทันทีเลยนะคะเชิญชวนทุกคนมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการนำเสนอจังหวัดระนองในมุมมองใหม่ๆให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าระนองมีดีมากแค่ไหนค่ะยิ่งในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้เนี่ยถ่ายรูปออกมา เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการสื่อสารมุมมองของจังหวัดระนองได้ดีที่สุดเพราะว่าระนองเมืองฝน8แดด4ต้องมาแบบฝนแบบนี้แหละค่ะก็เชิญชวนทุกคนเลยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อนจะทิ้งท้ายกันไปค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งบอกกันสักนิดนึงนะคะในช่วงเย็นวันนี้เนี่ยวันพุธที่19สิงหาคม2569ในช่วงเวลา 17:00 นค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จเดินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมทั้งพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะในช่วงเย็นนี้นะคะ 17:00 นที่ห้อง Royal Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีที่นนทบุรีค่ะก็ขอเชิญชวนด้วยนะคะไปเฝ้ารับเสด็จกันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะก็ยังไงขอส่งกำลังใจให้กับพื้นที่น่านอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ถนนหนทางต่างๆแล้วก็ปริมาณน้ำบางพื้นที่เนี่ยสูงเกือบจะท่วมหลังคาแล้วคุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของอันดามันวันนี้แล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยนะคะ 9:00 น. นิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงณัฐณัฐวดีศรียาภัยรวมถึงทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านพร้อมจัดทำเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงข่าวกับนายแอนโทนีเอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียหลังการหารือทวิภาคีที่กรุงแคนเบราโดยย้ำความมุ่งมั่นยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและออสเตรเลียให้ใกล้ชิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นในโอกาสการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีและก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีรวมถึงออสเตรเลียสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรับมืออาชญากรรมออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อขยายการค้าและการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือทาฟต้าวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน
7: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิด กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสขยายเส้นทางชายแดนภาคใต้กรุงเทพสุไหงโกลกบูเกตาเริ่มให้บริการวันที่1กันยายนนี้
8: นางอ่อนอุตสาทองเรืองนิ่มนายสถานีเดินรถนราธิวาสและรักษาการนายสถานีเดินรถสุไหงโกลกเปิดเผยข่าวดีว่าบริษัทขนส่งจำกัดบขส.ได้เดินหน้าขยายการให้บริการประชาชนโดยเตรียมเปิดบริการเส้นทางกรุงเทพมหานครสุไหงโกลกบูเกตาตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปเชื่อมการเดินทางจากชายแดนไทยสู่ประเทศมาเลเซียระยะทาง 1,267 กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,261 บาทโดยกำหนดจุดรับส่งณสนามกีฬาเทศบาลตำบลภูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสและจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารตั้งอยู่ณบริเวณใกล้กับธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอแว้งเก่าทางนี้กำหนดให้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น1พิเศษ32ที่นั่งวันละ2เที่ยวโดยเที่ยวขาไปรถจะออกจากกรุงเทพมหานครหมอชิด2เวลา 14:00 น.เที่ยวกลับจะออกจากภูเกตาเวลา 12:00 น.นอกจากนี้ทางปคส.ยังเปิดให้บริการรับส่งพัสดุในเส้นทางดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ tcl99web.transport.co.th Facebook Fanpage ปคส.หรือโทร02-936-2841 ต่อ48วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
12: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat หลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
13: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
14: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 90

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าซึ่งอยู่ในจังหวัดพังงานะครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าในเดือนหน้าเนี่ยอาจจะมีคนที่มานั่งพูดคุยเล่าข่าวกับผมเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นใครเดี๋ยวค่อยมาเซอร์ไพรส์กันในเดือนหน้านะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต

ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกล

เสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat Lagoon Phuket Resort

0: แต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: เอาละครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับก็อยู่ในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็จะนำข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางเนี่ยมาแชร์กันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ข่าวแรกที่จะพูดถึงผมมั่นใจเลยครับว่าคนส่วนใหญ่แล้วไม่เชื่อข่าวนี้แน่นอนแต่ว่าเราก็ต้องออกมาแถลงออกมาบอกกันนะครับว่าข่าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลนะปัจจุบันตอนนี้นะครับเป็นข่าวปลอมนะครับผมอย่าแชร์กันต่อนะครับข่าวที่ว่ายาบ้านะครับผมขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกอันนี้นะครับผมมั่นใจนะครับว่าไม่มีใครเชื่อแน่นอนนะครับยาบ้าไม่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกนะครับย้ำนะครับผมปมใช้ AI สร้างข่าวเสียดสีเนี่ยทำคนเข้าใจผิดได้นะครับผมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกมาเตือนภัยนะครับแล้วก็สยบข่าวลือหลังมีการแชร์นะครับโพสต์บน Facebook อ้างว่าประเทศไทยได้นำยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนนะครับไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกกับทางองค์การยูเนสโกเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะครับกระทรวงยุติธรรมนะครับผมก็ยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นข่าวปลอม 100% เนื่องจากยาบ้าเป็นยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้อย่างแน่นอนครับจากการตรวจสอบก็พบว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นการสร้างเนื้อหาปลอมขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI content ครับแม้จะมีการติดแฮชแท็กนะครับซาทายนะครับผมซึ่งหมายถึงเนื้อหาเชิงเสียสีเอาไว้ก็ตามนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในส่วนนี้นะครับผมก็เป็นการสร้างความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงเลยแหละแก่ประชาชนที่ไม่ได้ทันสังเกตแฮชแท็กนะครับผมรวมถึงบางคนที่อ่านไม่จบนะครับก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะครับจึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนเลยอย่าหลงเชื่อและหยุดส่งต่อข้อมูลดังกล่าวนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าผมเชื่อนะว่าส่วนใหญ่นะครับเข้าใจแหละว่าเป็นข่าวปลอมแต่ว่า AI สมัยนี้ครับเก่งนะครับผมภาพข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะทำออกมาได้เริ่มที่จะแนบเนียนมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้วิจารณญาณกันนิดนึงนะครับเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับด้านความปลอดภัยแล้วกันเกี่ยวกับการยกระดับศักยภาพงานกู้ภัยของกรุงเทพมหานครครับทางกรุงเทพมหานครได้ส่งทีมกู้ภัยบินลัดฟ้าไปที่ปักกิ่งเลยครับโดยฝึกอบรมยูซาหรือ USAR นะครับยกระดับสู่มาตรฐานสากลกันเลยทีเดียวกรุงเทพมหานครนะครับเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสปภ.ได้ส่งข้าราชการจำนวน13รายบินลัดฟ้าครับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองที่ฐานฝึกอบรมกู้ภัยแห่งชาติจีนกรุงปักกิ่งนะครับระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้เป้าหมายสำคัญของภารกิจนี้นะครับคือการสร้างครูฝึกครับที่ได้มาตรฐานสากลนะครับผมอินซารักนะครับเพื่อนำองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีระดับสูงกลับมาถ่ายทอดขยายผลให้กับบุคลากรกู้ภัยของกทม.เองนะครับรวมถึงทั้งระบบด้วยนะครับผมให้พร้อมรับมือเหตุภัยพิบัติได้อย่างมืออาชีพนะครับโดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากหน่วยงาน NERSS นะครับสังกัดกระทรวงการจัดการภาวะฉุกเฉินของประเทศจีนร่วมกับสมาคมวิชาชีพดับเพลิงและกู้ภัยไทยโดยไม่มีการใช้งบประมาณของกทม.เพิ่มเติมครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคมหรือเมื่อวันนี้นะครับได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยท่านอนุวัตร อ้นน่วมนะครับรองผู้อำนวยการสปภ.ได้กล่าวแสดงความขอบคุณทางการจีนเลยแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าการอบรมครั้งนี้คือรากฐานสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของคนในกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้วยด้านการจัดการภัยพิบัติระหว่างไทยและจีนนะครับนอกจากนี้นะครับในวันที่22และ23สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชนะครับรองผู้ว่ากทม.มีกำหนดการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็ไปร่วมประชุมหารือทวิภาคีเพื่อวางรากฐานความร่วมมือในระยะยาวต่อไปครับก็ถือได้ว่านะครับผมเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ประเทศเราได้พัฒนาเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมในเรื่องของการเสริมสร้างความสามารถอัพสกิลรีสกิลของบุคลากรของประเทศไทยของเรานะครับซึ่งหลังจากการอบรมเนี่ยผมมั่นใจได้ว่าข้าราชการทั้ง13ท่านก็จะได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็นำมาพัฒนาเผยแพร่นะครับผมให้กับทีมงานนะครับผมรวมถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนอื่นๆด้วยนะครับก็ถือว่านี่แหละครับผมเป็นสิ่งดีๆที่ประเทศไทยเราได้ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมกันมานะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงต่อไปในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ

0: ให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันในเบรกที่2เบรกสุดท้ายนะครับเป็นช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับมาประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเดิมเลยนะครับข่าวแรกนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้ก็ดังอยู่ประมาณนึงเลยนะครับเกี่ยวกับที่จังหวัดภูเก็ตของเราได้รางวัล The Lost Taste 2026นะครับรสชาติที่หายไปได้รางวัลระดับประเทศนะครับผม Popular Vote 2026ครับก็จังหวัดภูเก็ตก็เลยได้มีการเตรียมเดินหน้าต่อยอดนะครับบีถ่ายบักนะครับผมหรือบีถ่ายบักขนมหวานพื้นบ้านหารับประทานยากนะครับผมประจำจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับหลังที่ได้บอกไปนะครับว่ามีการคว้าชัยได้รับรางวัลเมนูอาหารถิ่นยอดโหวตสูงสุดระดับประเทศในโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับในสโลแกนที่ว่ารสชาติที่หายไป The Lost Taste ครับประจำปี2569นี่แหละครับจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าบีถ่ายบักนี่แหละครับเป็นขนมพื้นบ้านลักษณะคล้ายลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้าครับย้อมสีขาวและสีแดงนะครับผมทานคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งให้รสหวานเย็นสดชื่นครับซึ่งเดิมนะครับเป็นวัฒนธรรมอาหารของชาวภูเก็ตในยุคทำเหมืองแร่นะครับซึ่งเหมือนด้วยความที่บีถ่ายบักนะครับมีความสดชื่นมีความหวานนะครับผมก็จะเป็นการช่วยเติมพลังระหว่างวันให้กับคนที่ทำงานในเมืองแร่นะครับการได้รับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการฟื้นคืนชีวิตขนมโบราณที่เกือบจะเลือนหายไปให้กลับมาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกครั้งนะครับทั้งนี้นะครับจังหวัดเตรียมผลักดันให้ผู้ประกอบการตลาดสดและชุมชนนะครับทำขนมบีถ่ายบักจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวนะครับผมเพื่อชูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารแล้วก็ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าวเจ้าของเกษตรกรไทยครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการเตรียมนำเมนูบีถ่ายบักหรือบี้ถ่ายบักนั่นแหละครับร่วมสาธิตและจัดแสดงในงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งปรุงไทยไทยเทสไทยเฟส2026ครับระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนนี้ที่ศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพมหานครครับเพื่อเป็นการอวดเสน่ห์อาหารถิ่นภูเก็ตให้ทั่วโลกได้ลองสัมผัสกันดูครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วชื่อเรียกนะครับผมคือด้วยความที่ขนมเป็นขนมที่มีมาตั้งแต่ก็คือนานแล้วนะครับผมรวมถึงเป็นภาษาฮกเกี้ยนนะครับจีนฮกเกี้ยนด้วยจึงทำให้การออกเสียงเนี่ยอาจจะมีการเพี้ยนขึ้นมาบ้างนะครับผมถ้าตามพจนานุกรมของจังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับจะอ่านว่าบีถ่ายบักนะครับแต่ถ้าตามที่ผู้ที่ส่งขนมเข้าแข่งขันจะอ่านว่าบี้ถ่ายบักนะครับแต่ถ้าตามจีนฮกเกี้ยนเดิมเลยเนี่ยก็อ่านว่าบีถ่ายบักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือโอเคไม่เป็นไรถ้าจะเรียก สำเนียงหรือวรรณยุกต์คล้ายกันนะครับผมไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเข้าใจทั้งหมดนะครับมีเกร็ดความรู้อีกนิดนึงนะครับเป็นเรื่องที่ขำๆกันนิดนึงคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเมนูนี้นะครับด้วยความที่ชื่อเรียกในสมัยก่อนเนี่ยก็เรียกกันยากนะครับผมคนไทยก็เลยติดตลกกันนะครับว่าคือเปลี่ยนชื่อขนมมันเนี่ยครับว่าเป็นผีตายมากซึ่งก็เลยต้องบอกว่าเป็นชื่อที่ผมมองว่าก็ขำดีแต่ว่าก็ไม่แนะนำว่าจะให้เราไปพูดกันนะครับถ้าพูดกันเล่นๆก็ได้แต่ถ้าไปบอกแม่ค้าว่าแม่ค้าคะเอาขนมผีตายมากอันนี้อาจจะโดนคุณแม่ค้าไล่ออกจากร้านได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกชื่อกันให้ถูกนะครับบีทายบักบีทายบักพูดได้หมดเลยแม่ค้าน่าจะเข้าใจนะครับเอาละครับยังอยู่ที่กันที่จังหวัดภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าขยับมาที่เรื่องของงานเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับผมการพัฒนาด้านวิชาการนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าทีมงานสทภูเก็ตนะครับผมเองก็รวมถึงนะครับผมพี่เอนวพันธ์ไพรพันธ์แล้วก็ท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับผมท่านดัชนีสัจจบรวีนะครับก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เหมือนกันนะครับก็คือสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคครั้งที่39ประจำปี2569ครับเมื่อวานนี้นะครับ18สิงหาคมที่ผ่านมานี่แหละเวลา 9:00 น.ที่ศูนย์ประชุมอันดามันพันนารายนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตท่านชวนรินทร์เกิดสมก็ท่านได้ให้เกียรตินะครับผมมาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับซึ่งงานในครั้งนี้นะครับสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินี่แหละจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับซึ่งงานนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับซึ่งท่านก็ได้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9พร้อมเปิดเวทีสร้างแรงบันดาลใจนะครับรวมถึงมีการส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้แก่เด็กและเยาวชนครับโดยภายในงานนะครับมีการเปิดเวทีการประกวดนะครับผมและแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพหลากหลายกิจกรรมเช่นวันที่19สิงหาคมนะครับก็มีการประกวดคลิปวิดีโอสั้นด้านวิทยาศาสตร์ด้วยก็เป็นระดับมัธยมศึกษานะครับแล้วก็การแข่งขันโต้วาทีของระดับอุดมศึกษาครับอันนี้คือไฮไลท์นะครับผมแล้วก็ของวันที่19เนี่ยครับผมก็มีกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นบูธวิทยาศาสตร์ต่างๆที่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมชมนะครับผมเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเป็นแรงบันดาลใจเป็นแพชชั่นนะครับในอนาคตต่อไปเพื่อจังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกซึ่งได้แรงบันดาลใจจากงานในครั้งนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็ในส่วนของวันที่20นะครับผมก็มีการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ด้วยทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายครับถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างสรรค์ที่ช่วยจุดประกายการเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตและประเทศชาติต่อไปครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันดีกว่าครับในเรื่องของโครงการยกระดับแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์สู่พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนายกระดับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มครับที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับนำโดยท่านสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับพร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดนะครับผมนายอำเภอตะกั่วป่านายกอบตบางม่วงและกำนันตำบลบางม่วงนะครับก็ได้ร่วมแถลงข่าวภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าพัฒนาปัจจุบันเชื่อมโยงอนาคตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับซึ่งการยกระดับในครั้งนี้นะครับมุ่งเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มจากสถานที่ระลึกถึงอดีตให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และชุมชนต้นแบบครับกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการรับประโยชน์อย่างแท้จริงครับผ่านก็ต้องบอกว่ามี2กิจกรรมด้วยกันที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับก็วันที่22ถึง23สิงหาคม2569ก็เป็นกิจกรรมตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มชิมช้อปสินค้าและอาหารพื้นถิ่นจากมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นครับแล้วก็วันที่28ถึง30สิงหาคม2569นะครับก็เป็นกิจกรรม Night at Museum ศิลปะดนตรีแสงและสีสันครับต้องบอกว่างานนี้ตระการตากับการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนครับ ก็มีในการในเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะครับดนตรีแล้วก็แสงสีเนี่ยจัดเต็มแน่นอนครับก็เป็นการแสดงโดยเยาวชนแล้วก็ศิลปินท้องถิ่นด้วยแหละครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับชาวพังงาแล้วก็คนที่จะไปท่องเที่ยวนะครับผมก็ไปกันได้นะครับ22 23กับวันที่28และ30ครับชาวพังงานะครับก็น่าจะไปกันอยู่แล้วแหละผมว่าส่วนใหญ่ก็มีความสนใจนะครับว่าพื้นที่ที่เคยเป็นสถานที่ในการระลึกถึงอดีตอย่างเดียวเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่ในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจยังไงนะครับผมเพราะฉะนั้นผมว่างานนี้คนเยอะแน่นอนนะครับใครจะไปก็ไปกันได้นะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีกจังหวัดนึงแล้วกันจังหวัดพี่จังหวัดน้องของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จังหวัดกระบี่ครับกับกิจกรรมดีๆในการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพเยาวชนในสถานศึกษาครับเมื่อวานนี้นะครับ18สิงหาคม2569นะครับที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นะครับได้เปิดโครงการค่ายสพท.สร้างสรรค์ปันสุขครับหรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับ OBEC Sharing Happiness Camp นะครับ OHH Camp นะครับโดยมีท่านชัญญภักดิ์หินน้อยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่นะครับท่านก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับการจัดค่ายในครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายสำคัญเลยคือการสร้างภูมิคุ้มกันครับแล้วก็ให้นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยได้ขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ำกระท่อมนะครับควบคู่ไปกับการปูพื้นฐานกับเคลื่อนเป็นแกนนำกิจกรรม To Be Number One ในสถานศึกษานั่นแหละครับก็เพื่อให้เด็กๆนั่นแหละเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะครับท่ามกลางสังคมที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนหมุนโคจรอย่างรวดเร็วนะครับงานนี้มีนักเรียนแกนนำและคุณครูนะครับเข้าร่วมประมาณ130คนนะครับซึ่งได้รับทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและภาคการฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่เข้มแข็งครับโดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรและผมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือนะครับผมมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้นะครับเอาละครับก็นี่แหละ3จังหวัดและมาอยู่จังหวัดสุดท้ายกันนะครับประตูสวนดามันซึ่งต้องบอกว่าข่าวนี้ค่อนข้างฮือฮาทีเดียวตอนนี้มีการแชร์เขาเรียกว่ากิจกรรมครั้งนี้ออกไปเยอะมากๆนะครับเป็นกิจกรรมข่าวดีเลยแหละสำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผมจังหวัดระนองเนี่ยเปิดสนามท้าทายครีเอเตอร์ครับชวนคนไทยมาจับกล้องหยิบมือถือมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองระนองในมุมมองใหม่ๆนะครับภายใต้โจทย์เปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวนะครับในการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอสั้นช็อตคลิปนะครับชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 300,000 บาทครับพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณนะครับโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รุ่นได้แก่รุ่นประชาชนทั่วไปรางวัลชนะเลิศสูงสุด 100,000 บาทครับรุ่นเยาวชนอายุ16ถึง18ปีนะครับรางวัลชนะเลิศ 35,000 บาทนะครับรุ่นเยาวชนระดับ1ม.1ถึงม.3นะครับรางวัลชนะเลิศ 20,000 บาทครับเงื่อนไขสำคัญนะครับก็คือจะต้องเป็นคลิปแนวตั้งอัตราส่วนนะครับ9ต่อ16ความยาวเนี่ยอยู่ที่1ถึง3นาทีไม่ขาดไม่เกินนะครับไฟล์ระดับ Full HD เท่านั้นถ่ายทำในพื้นที่จริงของจังหวัดระนองครอบคลุมอย่างน้อย2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอนะครับและสิ่งสำคัญเน้นย้ำและข้อควรระวังสำคัญมากๆนะครับอันนี้คือต้องเป็นการถ่ายทำจริงทั้งหมดห้ามใช้ Generative AI สร้างภาพบุคคลหรือฉากออกมาเด็ดขาดเลยนะครับนี่แหละครับผมก็คือตัดเรื่อง AIภาพเสมือนการสร้างภาพขึ้นมานะครับผมจะต้องถ่ายจริงอย่างน้อย2อำเภอนะครับเปิดรับสมัครและส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่15ตุลาคม2569ครับเวลา 23:59 นาทีถ้าเป็นวันที่16ตุลาคมเมื่อไรตัดยอดเท่านั้นนะครับจะส่งมาตอนวันที่16ตุลาเที่ยงคืน1นาทีก็ไม่ได้หรือจะเที่ยงคืนตรงก็ไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะครับผมในเรื่องของระยะเวลาในการส่งนะครับประกาศผลนะครับในวันที่14พฤศจิกายน2569นะครับก็ปิดส่ง15ตุลาเว้นไป1เดือนก็14พฤศจิกายนนะครับก็ประกาศผลเลยนะครับใครมีไอเดียที่เด็ดๆอยากปล่อยของนะครับผมมาโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดระนองก็มาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองใครสนใจก็ทักไปถามได้เลยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารในช่วงวันนี้แหละครับทั้งหมดคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้นะครับก็ทุกท่านสามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์วีระสัยนะครับแล้วก็พี่ตาธีรพลนะครับทีมงานสวทเกียรติขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายชนันท์วงสวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายวาสนาตระเกียรติรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคม
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาชาวอิหร่าน17คนฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อชาวอิหร่านทั้งหมด17คนที่ทำงานร่วมกับสถาบันมัฟนาของอิหร่านซึ่งถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐในนามของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลและมหาวิทยาลัยของอิหร่านทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวของสถาบันมัฟนามุ่งเป้าโจมตีมหาวิทยาลัยหลายร้อยแห่งทั้งในสหรัฐและอีกหลายประเทศรวมถึงบริษัทเอกชนหลายสิบแห่งและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอย่างน้อย5แห่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ถึงปี2560โดยมีบัญชีอีเมลของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วโลกตกเป็นเป้าหมายมากกว่า 100,000 บัญชีและถูกเจาะเข้าสู่ระบบสำเร็จประมาณ 8,000 บัญชีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาครับ

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
2: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน

0: รัชกาลเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

คมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังนะคะได้ทาง Facebook Liveสวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่น้องปลายนะคะจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันในวันนี้ก่อนที่คุณผู้ฟังนะคะจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าของรายการค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: ผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: คุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะวันนี้นะคะน้องปลายก็มีเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจค่ะค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการค่ะในระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ค่ะตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะโดยในการเยือนครั้งนี้นะคะมุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียค่ะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านค่ะพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียค่ะและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่ไม่มีที่มีความไม่แน่นอนค่ะใน3แนวทางสำคัญค่ะได้แก่แนวทางแรกนะคะทำให้ภูมิภาคนิยมค่ะโดยการรักษาช่องทางการหารือค่ะสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมค่ะแนวทางที่2ค่ะรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศค่ะเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วม

มือการทำงานร่วมกันค่ะและแนวทางสุดท้ายค่ะแนวทางที่3นะคะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะยังใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานค่ะไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆค่ะและเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญนะคะได้แก่สาขาเกษตรกรรมและอาหารค่ะพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานสาขาอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์สาขาการผลิตขั้นสูงและการศึกษาอีกทั้งค่ะยังเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยนะคะสะดวกและแข่งขันได้มากขึ้นค่ะโดย Thailand Fast Path ค่ะซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นค่ะพร้อมทั้งนะคะเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะโดยใช้ประเทศไทยนะคะเป็นฐานการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนค่ะเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังนะคะนี่ก็คือภารกิจสำคัญนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะในการเยือนออสเตรเลียรอบนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะเป็นการเปิดประตูโอกาสระลอกใหม่ให้เศรษฐกิจไทยของเราค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวนี้กันค่ะเรื่องของความแม่นคงชายแดนค่ะค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมการปกครองค่ะดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะวงเงิน433,519,268 บาทค่ะโดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะประกอบด้วย3กิจกรรมเร่งด่วนค่ะได้แก่1การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยค่ะ 1,669 แห่งค่ะวงเงิน 361,021,218 บาทค่ะค่ะและกิจกรรมที่2ค่ะการสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะ143แห่งค่ะวงเงิน22,880 ล้านบาทค่ะเพื่อการสื่อสารด้านความมั่นคงสู่ชุมชนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาค่ะได้แก่จังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระแก้วจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวงเงินนะคะ49,618,050 บาทค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความปลอดภัยให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านชุมชนชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง7จังหวัด22อำเภอได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและถูกต้องค่ะโดยเฉพาะนะคะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่การสื่อสารค่ะมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคงอื่นๆด้วยค่ะเช่นการรุกล้ำพื้นที่ชายแดนการอพยพประชาชนการลักลอบเข้าเมืองลักลอบขนของหนีภาษียาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติค่ะซึ่งรัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะก็ต้องมาก่อนจริงๆค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะและฟังเพลงเพราะๆกันค่ะ

0: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5สัมพันธ์
1: คุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันกันต่อค่ะเรามาดูกันที่ข่าวดีสำหรับคนซื้อบ้านและคอนโดกันบ้างค่ะใครที่เคยเจอปัญหาบ้านชำรุดหรือกู้ไม่ผ่านแล้วไม่ได้เงินคืนค่ะฟังข่าวดีให้ฟังข่าวดีข่าวนี้เลยค่ะวันนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะเปิดเผยผลการไกล่เกี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ข้อยุติค่ะโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์พูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบค่ะร่วมกันติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่รับเรื่องนะคะจนถึงวันที่ผู้บริโภคได้รับเงินคืนค่ะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้นะคะเป็นการสานต่อนโยบายของรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยภาระของประชาชนค่ะในการซื้อที่อยู่อาศัยนะคะซึ่งเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดของคนทั้งชีวิตค่ะและกำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลความเป็นธรรมในสัญญาให้เข้มข้นขึ้นค่ะนางสาวสุภมาศนะคะจึงกำหนดให้เรื่องร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มเรื่องที่ต้องเร่งรัดเป็นการเฉพาะค่ะและสั่งการให้สคบเรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกี่ยโดยเร็วนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานค่ะสำหรับผลการไกล่เกี่ยนะคะสคบค่ะดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายค่ะซึ่งครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องค่ะผู้ประกอบการนะคะตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นนะคะกรณีแรกค่ะผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครค่ะจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับพบความชำรุดหลายรายการค่ะทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานนะคะและมีผนังรอยร้าวค่ะจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนค่ะซึ่งผลการไกล่เกลี่ยนะคะบริษัทตกลงคืนเงินจำนวน 7,765,380 บาทค่ะในกรณีที่2นะคะผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดค่ะต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อค่ะผลการไกล่เกลี่ยบริษัทตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาทค่ะและในกรณีที่3นะคะผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดค่ะย่านพระราม4จำนวน2ห้องค่ะและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่นกันซึ่งผลการไกล่เกลี่ยบริษัทนะคะตกลงคืนเงินจำนวน 245,023 บาทค่ะซึ่งการซื้อคอนโดสักห้องหนึ่งนะคะก็คือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดของคนคนหนึ่งเลยล่ะค่ะหลายคนนะคะเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อวันนี้ค่ะนางสาวสุภมาจึงบอกว่าดิฉันนะคะจะไม่ยอมให้ผู้บริโภคนะคะต้องแบกความเสียหายอยู่ฝ่ายเดียวค่ะห้องชำรุดไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้นะคะต้องแก้ไขหรือคืนเงินกู้ไม่ผ่านผู้บริโภคก็ต้องได้เงินคืนตามสิทธิ์ค่ะดิฉันนะคะจึงสั่งการสคบค่ะว่าเรื่องแบบนี้นะคะต้องจบให้เร็วเพราะเงินก้อนนี้คืออนาคตของทั้งครอบครัวค่ะนางสาวสุภมาศกล่าวค่ะและยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกค่ะว่าได้มอบหมายให้สคบค่ะเร่งรัดเรื่องร้องทุกข์ค่ะด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมทั้งกำชับให้ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยค่ะหลักๆ ก็คือประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายห้องชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522ค่ะแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2551ค่ะและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ ธุรกิจการขายห้องชุดที่มีการจองเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2567หากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือผลักภาระให้ผู้บริโภคเกินสมควรนะคะให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีขณะที่ค่ะนายรณรงค์เลขาธิการสคบ.ระบุว่ากระบวนการไกล่เกลี่ยของสคบ.ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะพร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริโภคนะคะเก็บหลักฐานการชำระเงินสัญญาใบเสร็จและภาพถ่ายความชำรุดไว้ให้สคบค่ะเพราะเป็นเอกสารสำคัญที่ทำให้การเจรจาได้ข้อยุติเร็วยิ่งขึ้นค่ะและยังได้กล่าวทิ้งท้ายเพิ่มเติมนะคะถึงพี่น้องประชาชนว่าถ้าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ของนะคะตามที่ตกลงหรือถูกปฏิเสธการคืนเงินทั้งที่ท่านมีสิทธิ์อย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะทุกเรื่องที่ท่านร้องเข้ามานะคะคือข้อมูลที่ทำให้สคบค่ะทำงานได้ตรงจุดขึ้นโดยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ค่ะหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดค่ะค่ะและสคบนะคะก็จะยืนอยู่ข้างผู้บริโภคเสมอค่ะก็คือเรียกได้ว่าสคบยุคนี้นะคะสู้เพื่อผู้บริโภคจริงๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะหรือกฟผค่ะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมค่ะeGet Green ค่ะปีที่3ภายใต้แนวคิด Green Innovation forESG and Circular Future ค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ค่ะนักวิจัยและผู้ประกอบการร่วมพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงค่ะซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy ค่ะสำหรับการประกวดในปีนี้นะคะแบ่งออกเป็น2โครงการหลักๆค่ะได้แก่1โครงการCircular Innovation Challenge ค่ะสำหรับอาจารย์นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยสมัครเป็นทีมค่ะทีมละ 3-5 คนค่ะค่ะและโครงการที่2นะคะโครงการSustainable Concrete ค่ะสำหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทค่ะหรือสูงกว่านักวิชาการจากสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและภาคอุตสาหกรรมค่ะที่ต้องการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมค่ะด้านวัสดุก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาต่อยอดนะคะโดยสมัครเป็นทีมละ 3-5 คนค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนด้านESG หรือสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลค่ะซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญนะคะทั้งในภาคธุรกิจและภาคพลังงานค่ะโดยมุ่งส่งเสริมการลดของเสียการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่9กันยายน2569ค่ะและจะมีการประกาศรายชื่อ8ทีมนะคะที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนะคะในวันที่18กันยายน2569ค่ะซึ่งจะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 325,000 บาทค่ะโดยสอบถามรายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่คุณสุภัททิพย์เทียนเกษมค่ะโทร0831972811ค่ะและทางอีเมลนะคะ supatpit.tia@egat.co.th ค่ะหรือ Facebook Page นะคะกฟผการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็อย่าปล่อยให้ไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นเพียงแค่ไอเดียนะคะเรานะคะมารวมทีมกันให้พร้อมนะคะแล้วมาสร้าง Green Innovation ค่ะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าของรายการนะคะ
2: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
3: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
2: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
4: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติด พร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์แม่คะทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
5: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
3: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
5: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
3: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
5: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็เอาใจสายท่องเที่ยวและสายวัฒนธรรมกันหน่อยนะคะมาอยู่กันที่จังหวัดพังงาบ้านเราค่ะมีกิจกรรมท่องเที่ยวดีๆมาฝากกันค่ะพังงาค่ะเปิดตัวโครงการยกระดับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะเปิดตลาดชุมชนในแอดมิวเซียมสัมผัสวิถีศิลปะดนตรีและวัฒนธรรมค่ะจังหวัดพังงาค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าพัฒนาปัจจุบันเชื่อมโยงอนาคตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะณพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะโดยมีนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานางสาวอุไรวรรณแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงานายดำรงชิมทับนายอำเภอตะกั่วป่านายธงชัยหันช่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วงนายโอมอินเอียวสกุลกำนันตำบลบางม่วงร่วมแถลงข่าวตามโครงการดังกล่าวค่ะค่ะโดยนายสราวุฒนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะกล่าวเน้นย้ำว่าพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะไม่ใช่เพียงสถานที่ที่ระลึกถึงอดีตแต่ได้พัฒนาสู่การเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะโดยชุมชนนะคะเป็นศูนย์กลางในการรับประโยชน์อย่างแท้จริงและเปลี่ยนบ้านน้ำเค็มให้เป็นชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งมั่นคงและปลอดภัยค่ะทั้งนี้ค่ะโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะก็ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันณพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะประกอบด้วย2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมแรกนะคะตลาดชุมชนถนนคนเดินบ้านน้ำเค็มค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคม2569ค่ะพบกับการจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นถิ่นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมในแอดมิวเซียมค่ะศิลปะดนตรีแสงสีสันค่ะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569ค่ะการแสดงนะคะจะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีเยาวชนศิลปินท้องถิ่นค่ะและการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนด้วยล่ะค่ะนี่นะคะก็ถือเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวจังหวัดพังงาของเรานะคะและจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะซึ่งจากพื้นที่แห่งความทรงจำนะคะสู่พื้นที่สร้างสรรค์และเปิดโอกาสใหม่ๆของชุมชนค่ะใครนะคะที่ผ่านไปทางตะกั่วป่าค่ะก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนสินค้าในงานกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศค่ะค่ะประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรซึ่งขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนัก บางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะฝั่งอันดามันของเราค่ะก็ยังมีฝนค่อนข้างมากค่ะโดยเฉพาะจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ทะเลนะคะก็มีคลื่นค่อนข้างแรงค่ะคือเรือเล็กนะคะก็ควรระมัดระวังนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามพยากรณ์อากาศและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการร้อยเรื่องอดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวทพังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 MHz และทาง Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบริการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้สหรัฐและเกาหลีใต้ตัดสินใจปรับระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่าง2ประเทศตามคำขอของผู้นำสหรัฐนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เกิดฝนตกหนัก200มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่นายสอนชิดชมพูแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่โดยตั้งแต่เวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวตำบลอวนหมู่2หมู่8หมู่10ตำบลวรนครหมู่3หมู่6หมู่7ตำบลศิลาแรงหมู่1หมู่5ตำบลชัยวัฒนาหมู่2ตำบลปัวหมู่1หมู่4หมู่7หมู่8โดยระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถนนบางจุดไม่สามารถสัญจรได้เนื่องจากมีน้ำล้นขึ้นมาบนถนนและมีดินสไลด์ในพื้นที่หมู่10ตำบลอวนที่อำเภอภูเพียงตำบลฝายแก้วหมู่11ตำบลเมืองจังหมู่4ที่อำเภอสันติสุขตำบลพงหมู่1ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพร้อมกันนี้ปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ขั้น Extreme Alert แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดมีน้ำเอ่อท่วมผิวทางลำน้ำกุยในทางหลวงหมายเลข1169ตอนท่าล้อเมืองหลวงช่วงกิโลเมตรที่7ถึง8รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ทีมงานหมวดทางหลวงน่านดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางระดับน้ำ120ซมสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงส่วนศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านประกาศแจ้งจุดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจุดที่1ที่หอประชุมอำเภอปัวจุดที่2หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรจุดที่3หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเมือดจุดที่5บริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัยจุดที่6อบต.บรนครและโรงเรียนจอมแจ้งจุดที่7โรงเรียนบ้านเซี่ยวด้านเทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันเนื่องจากการไฟฟ้าอาจงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ส สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายยศชนันท์วงสวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาด
2: รับรายงานจากทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับว่าสั่งการให้ทีมช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการลงไปดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับได้มีโอกาสพูดโทรศัพท์กับท่านยศชนันท์รองนายกท่านรายงานผมว่าท่านได้ส่งทีมงานลงไปในพื้นที่แล้วและตัวท่านเองก็กำลังจะลงไปในพื้นที่อาจารย์ยศชนันท์ก็รับผิดชอบด้านภาคเหนือแล้วก็ได้โทรศัพท์คุยกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการในพื้นที่ได้เลยไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางศูนย์พักพิงก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก็ต้องขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันว่าจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าศูนย์พักพิง
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังคาเรือนโดยอำเภอปัวเป็นจุดที่ประสบภัยหนักที่สุดในขณะนี้และคาดการณ์ว่ามวลน้ำจะไหลหลากต่อไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอภูเพียงโดยแนวโน้มสถานการณ์ยังมีทิศทางที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องและคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มสูงขึ้นอีกในคืนนี้
4: สถานการณ์ที่จังหวัดน่านตอนนี้นะครับมีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในจำนวนหลายพันหลังคาเรือนพื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวแต่คาดการณ์ว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขแล้วก็อำเภอภูเพียงซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากพื้นที่เนี่ยยังมีฝนยังตกอย่างต่อเนื่องและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น
3: ทั้งนี้สำหรับแนวทางการช่วยเหลือและการอพยพประชาชนนั้นจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์พักพิงแล้วจำนวน6แห่งโดยกำชับให้เน้นการอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและสั่งการให้ระดมกำลังอาสาสมัครกู้ภัยเรือท้องแบนเจ็ตสกีพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากปภ.เขตต่างรวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเข้าสนับสนุนหากประชาชนและจิตอาสาประสงค์จะร่วมสนับสนุนเข้าช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของทางปภ.พร้อมที่จะประสานอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงโดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากถึงวันที่21สิงหาคมนี้และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
5: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21สิงหาคม2569จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อาจเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือและติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังเช่นพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาจึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือลำน้ำที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยกำลังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายคาดการว่าปริมาณฝนที่ตกทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง 1-2 วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
7: ฝนเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากเพราะจากว่าฝนตกค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนนึงคือจังหวัดตราดก็อยู่ในระดับประมาณ200กว่ามิลอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงแล้วมาระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่าก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
6: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง

0: การป้องกันประเทศและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดอาชญากรรมทางการเงินการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งมีชาวไทยในออสเตรเลียประมาณ 100,000 คนและชาวออสเตรเลียเดินทางมาไทยมากกว่า 640,000 คนต่อปีด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายมุ่งขยายการค้าและการลงทุนและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานดิจิทัลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการผลิตขั้นสูงรวมทั้งเพิ่มความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ขณะที่ออสเตรเลียยืนยันสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยและทั้งสองฝ่ายพร้อมกระชับความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลียจากนั้นเวลา 10:30 น.นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นผลสำเร็จสำคัญจากการหารือและสะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปี2570ในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและออสเตรเลียเพื่อสานต่อมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพื่อมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้เสริมขีดความสามารถการแข่งขันไทย
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ5ด้านได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์การลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและประชากรสูงวัยซึ่งล้วนส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงเดินหน้าจัดตั้ง4คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบได้แก่คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมุ่งแก้ปัญหาภาคเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้เกษตรกรคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเทคโนโลยีและตลาดพร้อมปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะนอมินีคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสินค้าบริการและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของผู้มาเยือนและคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศเร่งกระจายตลาดส่งออกขยายความร่วมมือทางการค้าเพิ่ม local content และเชื่อมโยง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
3: เราก็เลยแปลว่าด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาต่อเชื่อมกับเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มาเยือนกลุ่มที่สองคือคณะทำงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าของชุมชนสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนและ SME และกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ดูแลเรื่องการค้าระหว่างประเทศความตั้งใจของเราเนี่ยเราตั้งใจจะตั้งคณะทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์จริงวัดผลได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้ง4คณะทำงานจะบูรณาการภาครัฐและเอกชนเน้นการลงมือปฏิบัติและวัดผลได้ทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้และลดการพึ่งพาตลาดและปัจจัยภายนอกและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยเติบโตไปพร้อมกันทั้งในประเทศและตลาดโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานโซลาร์เซลล์พร้อมลดขั้นตอนออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการขานรับนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของรัฐบาล
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เดินหน้าขานรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานรองรับการขยายตัวของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสั่งการให้สมอ.เร่งรัดกระบวนการบังคับใช้มาตรฐานแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาตมอ.ก.ให้พร้อมก่อนมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน

0: เดือนกันยายน2569นี้โดยนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอยืนยันว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ทำผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายกว่า 2,000 รายให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดและกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจพร้อมออกมาตรการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ด้วยการยอมรับผลการทดสอบตามมาตรฐานสากลโดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำพร้อมอนุญาตให้นำผลประเมินโรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมาใช้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตแล้ว260รายและผ่านการตรวจประเมินโรงงานแล้วกว่า170รายทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ครบทุกขั้นตอนตลอด24ชั่วโมงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมมาตรฐานสมอ.โทรศัพท์024306821ต่อ1002ปฏิพลสถาปมารายงาน
1: กระทรวงดีอีเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ TSAI Passport แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมจำนวน5ล้านสิทธิ์มุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีได้เปิดให้ประชาชนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการTSAI Passport ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนถึงวันที่31สิงหาคมผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวกระทรวง DE ยืนยันใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้งานจริงหรือ Pay per Active User โดยภาครัฐจะจ่ายค่าบริการที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขในอัตรา 24.70 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งโครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลมาไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Claude Gemini Grok รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai ที่ติดตั้งให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI กว่า96หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกเช่น Google Microsoft OpenAI และ Nvidia สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแล้ววันนี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Appleพร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล call center โทร020210300หรืออีเมล aipass@bde.go.th สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหลพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ครอบคลุมไปถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งให้ผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่าง แต่หากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู
0: ่15วันของเราเนี่ยทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้แล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วย
1: นอกจากนี้จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดูแลการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเก่าให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่มีการทิ้งข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์จนนำไปสู่การรั่วไหลซ้ำซ้อนซึ่งการรีเซ็ตรหัสผ่านและการใช้ MFA จะช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนของบัญชีผู้ใช้งานทั่วโลกซึ่งพบว่ามีการรั่วไหลกว่า 50,000 ล้านบัญชีและไทยมีข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีจึงต้องเร่งเพิ่มกลไกการเฝ้าระวังที่เข้มข้นขึ้นควบคู่กับการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลเพื่อรับมือกับการโจมตีจาก AI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแล้ววันนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่27กันยายนนี้
2: สำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้หลังตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วพบผู้มีสิทธิสมัคร180รายแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง78รายและฝ่ายผู้ประกันตน102รายโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ทันทีหากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงเดือนเมษายนปีนี้และจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในช่วงดังกล่าวส่วนฝ่ายนายจ้างต้องมีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนและจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่จังหวัดสาขาภายในวันที่24สิงหาคมนี้สอบถามกองกฎหมายหมายเลขโทรศัพท์029562651และ029562658หรือศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์029562929และสายด่วน1506-9ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดงานสัมมนา OECD 101มุ่งสร้างความเข้าใจในกระบวนการปฏิรูปประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย
3: รองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานเปิดงานสัมมนา OECD 101เส้นทางของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาโดยระบุว่าประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต้องใช้เวลาเฉลี่ย 6-10 ปีเพื่อผ่าน3กระบวนการหลักได้แก่การปฏิรูปกฎหมายการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการสร้างความรับรู้แก่ภาคประชาชนซึ่งแม้บางนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะแรกแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตามมาตรฐานหลักของ OECD ทั้ง25มิติควบคู่กันไปดังนั้นการแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกของไทยเมื่อปี2567จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญโดยสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมกับรัฐสภาจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการ OECD ขึ้นทั้ง2สภาพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับนานาชาติซึ่งได้รับคำชมเชยจากเลขาธิการ OECD ว่าเป็นนวัตกรรมทางการเมืองที่โดดเด่นและจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกภาพ OECD ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการปฏิรูปกฎหมายหน้าที่ในการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินซึ่งถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงฝ่ายนิติบัญญัติแต่ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารและประการสุดท้ายคือให้ความเข้าใจกับภาคประชาชน
3: ด้านนางสาวสตรีจิตไตรพิบูลสุขรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปประเทศทางด้านกฎหมายสถาบันและนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสวิสาประทุมมารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 12:31 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้และสหรัฐตัดสินใจปรับลดระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุชิฟรีดอมชิลลงโดยจะดำเนินการซ้อมรบร่วมไปจนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นจากกำหนดการเดิมระหว่างวันที่17-27 สิงหาคมนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐปรับลดขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ลงเนื่องจากเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสหรัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของรัฐบาลตุรกีในวันนี้ที่ประณามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่กล่าวหาว่าตุรกีเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของอิสราเอลหลังซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลปโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้สาระและมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ผิดกฎหมายของอิสราเอลต่ออธิปไตยและบูรณภาพแผ่นดินแดนของซีเรียด้านนายทอมบารักเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำตุรกีและทูตพิเศษประจำซีเรียยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียซึ่งถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นและไม่เป็นการส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับกระบวนการเจรจามากกว่าการใช้กำลังทางทหาร
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของสำนักงานเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืออัฟกานิสถานแห่งองค์การสหประชาชาติหรือ UNAMA เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ศูนย์การศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงคาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่17 สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย42 รายแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุระเบิดในครั้งนี้โฆษกของ UNAMA ยังเรียกร้องให้ทางการอัฟกานิสถานดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยขณะที่สื่อท้องถิ่นของอัฟกานิสถานอ้างว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดมือ
6: นายแพทย์ทีโดรสอัธฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงที่อาจแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นนายแพทย์ทีโดรสยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน DR คองโกทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและ WHO เตรียมประกาศคำแนะนำฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสดังกล่าวให้แก่รัฐบาล DR คองโกและประเทศอื่นๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยเกือบ 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทับช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้สิงคโปร์1-2สกอร์รวม2นัดชนะ4-3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือมาเลเซียสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยทัพช้างศึกจะเล่นในบ้านก่อนในวันที่22สิงหาคมจากนั้นจะออกไปเยือนในวันที่26สิงหาคมศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดียวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตกเอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกม 21-14 และ 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิชิกะเจสวาลจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะราณิตามาลิยานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกม 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์ด้านชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะวีเรนเนตาสิงห์มือ105ของโลกจากศรีลังกาขาดลอย 2-0 เกม 21-11 และ 21-6ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับดานิลดูโบเวนโก้มือ57ของโลกจากอิสราเอลส่วนพาณิชพลธีระรัศกุลมือ17ของโลกเอาชนะคาเลโคโยเนนมือ59ของโลกจากฟินแลนด์2-0เกม 21-18 และ 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอเล็กซ์ลานิเย่มือ10ของโลกจากฝรั่งเศสเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรตาสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิวนัทอุ้ยตยกูลมือวางอันดับ5ไป2-0เซต6-1และ6-3รับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ 32S รับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ ชีพชาญเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมมาดาทองคำมือวางอันดับ3ไป2-1เซต4-6 6-4 7-6 ไทเบรก7-3หลังแข่งขันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพันเอกวัฒนาจันไพจิตกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแฮมมาลีนธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส 100+ ไทยเทนนิสลีก2026นายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักกีฬาเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสไทยในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทย
8: เราสนับสนุนกีฬาเราเน้นในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของนักกีฬาอีกอย่างนึงก็คือเราชื่นชมในเรื่องของความเป็นสปอร์ตแมนชิพความมีน้ำใจนักกีฬานะครับเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากแล้วก็อยากที่จะสร้างคนดีในสังคมนะครับก็การที่เราโปรโมทให้เล่นกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาเนี่ยมันก็เป็นการสร้างคนดีขึ้นมาเพราะมีความเชื่อนะครับว่าเราสร้างคนด้วยกีฬานะครับสร้างคุณค่าด้วยสปอร์ตแมนชิพนะครับอันนี้เป็นหลักการของบริษัทที่เราก็ตั้งมานานแล้ว
7: สำหรับการแข่งขันเทนนิส 100+ ไทยเทนนิสลีก2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีมีทีมเข้าร่วม19ทีมแบ่งเป็นประเภทถ้วย A 4ทีมถ้วย B 7ทีมและถ้วย C 8ทีมโดยสำหรับแชมป์ถ้วย A จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาทประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026โดยนักปั่นเอเชียนเกมร่วมทดสอบฝีมือติดตามได้จากรายงาน
9: พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมากโดยรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทั้งทีมระดับทีมชาติและทีมสโมสรเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวลโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนมากเป็นประวัติการขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนขึ้นสนามวัดฝีมือคู่แข่งระดับนานาชาติก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัล
10: มาเชียร์เด็กไทยนะครับเรามีโอกาสจากจายอังสุธาสาวิทในประเภทกีรินแล้วก็ทีมสปรินต์ทีมสปรินต์ของไทยอยู่อันดับที่15ของโลกนะครับตอนนี้อยู่อันดับ15ของโลกก็จะดูว่าหลังจากไปเก็บตัวที่จีนแล้วเนี่ยจะมาทำผลงานในการแข่งขันครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน
9: สำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขัน Track Asia Cup ได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTubeTCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังเดินทางถึงเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬาซ้อมเรื่องสปีดความคล่องตัวการเสิร์ฟและการรับเสิร์ฟรวมไปถึงการซ้อมระบบและวิธีการเล่นของทีม
12: วันนี้เราซ้อมมือแรกนะเป็นเรื่องของการทำร่างกายการเตรียมฟิสิกอลทำสปีดทำ agility ความคล่องตัวแล้วก็ ball control นะครับแล้วก็เล่นเป็นทักษะพื้นฐานนะครับทั้งการเสิร์ฟรับเสิร์ฟด้วยก็เป็นไปด้วยดีนะครับใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับ
11: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่ม B 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น. และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
14: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่และลำปางอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตโด ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น
6: 12:50 รับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่17401971132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกเพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.shorturl.asia/kunhl สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02269-5400หรือ02269-5410-3กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงท่านผู้ฟังคะการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศบางครั้งนักท่องเที่ยวจะวางแผนนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการเดินทางเพื่อความสะดวกแต่อาจจะเหมาะสมกับการเดินทางไปสถานที่ที่ระยะไม่ไกลมากนักหากการเดินทางท่องเที่ยวในระยะไกลพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้โดยเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังพื้นที่ต่างๆและจะต้องเดินทางต่อมักจะใช้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางภายในพื้นที่จังหวัดนั้นๆค่ะแต่ทั้งนี้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาจากเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นการเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกินจริงการริบเงินประกันหรือการกำหนดเงื่อนไขที่เอาเปรียบผู้เช่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง
16: ให้ธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องทำสัญญาที่มีข้อความเป็นภาษาไทยขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตรกรณีให้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีการเช่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้มีข้อความภาษาไทยที่เห็นและอ่านได้ชัดเจนและเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดต้องใช้สัญญาเช่าตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองค่ะการเช่ารถนั้นช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแต่ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและรักษาสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคด้วยค่ะหากผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องทุกข์ได้ที่สคบผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคม1166ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
18: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
17: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
18: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
19: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกิจตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโรธรจันยาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 7,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

คืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการสาระน่ารู้ยามบ่ายสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่19สิงหาคม2569นะครับวันนี้พบกับรายการสาระน่ารู้ยามบ่ายบ่ายสารเยาวชนนะครับในคลื่น FM 96.75 MHz นะครับสำหรับวันนี้นะครับกับผมนายปุณวิทย์ศรีเจริญครับนิติกรชำนาญการพิเศษสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีร่วมด้วยกับพิธีกรอีกคนครับแนะนำตัวเองเลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุทธวดีแป้นนวล นะคะนิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
2: ครับวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อเรื่องอะไรดีครับคุณหนูดีเอ่ย
3: วันนี้เอาพื้นเลยแล้วกันนะคะพี่เบียร์ก็คือเราจะคุยกันเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสนะคะการหย่าสินสมรสและสินส่วนตัวอันนี้เป็นกฎหมายเบื้องต้นที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ค่ะพี่เบียร์
2: เราอยู่ศาลเยาวชนนะมันเยาวชนและครอบครัวนะครับเรื่องที่พูดก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับวันนี้ก็เรื่องสินสมรสสินส่วนตัวบางท่านอาจจะมีความรู้กันอยู่บ้างนะครับก็ขออนุญาตให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องของสินสมรสสินส่วนตัวว่าคืออะไรอย่างไรนะครับในส่วนของการสมรสการหย่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับก็เริ่มที่ด้วยเรื่อง
3: ก็ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับการสมรสเลยแล้วกันนะคะพี่เบียร
2: ์การสมรสเรื่องเลยคุณดูดีเชิญเลยครับ
3: งั้นใครการสมรสก็มีอะไรบ้างก็มีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1448เลยนะคะก็คือการสมรสจะกระทำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองฝ่ายมีอายุ18ปีบริบูรณ
2: ์
3: แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอนุญาตให้ทำการสมรสก่อนนั้นได้ครับพี่เบียร์
2: คร
3: ับ ค่ะเมื่อก่อน
2: กฎหมายเท่าไหร่17เมื่อก่อน17นะถึงจะสมรสได้ตอนนี้กฎหมายแก้แล้วเป็น18ปีบริบูรณ
3: ์ค่ะแต่ว่าคือถ้ามีเหตุอันสมควรก็ศาลก็อนุญาตให้ทำการสมรสก่อนได้ก็อย่างเช่
2: น
3: ฝ่ายหญิงตั้งครรภ์อย่างเงี้ยพี่เบียร์ก็ต้องขออนุญาต
2: ท้องก่อน
3: ใช่ค่ะ
2: ก่อนก็ต้องมาขออนุญาตศาล
3: ขออนุญาตศาลในการสมรสค่ะ
2: กรณีอายุไม่ถึงใช่ไหม

0: งคนนี้อายุไม่ถึง18ปีได้สมรสเงี้ยหลักกฎหมายห้ามสมรสแต่มีเหตุอันสมควรก็คือท้องเหตุสมควรก็คืออีกฝ่ายหนึ่งตั้งครรภ์ก็ต้องมาขออนุญาตให้ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือมาตรา1449นะคะการสมรสจะกระทำไม่ได้ถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถกันแบ
0: บ
1: วิกลจริตก็คือหมายถึงว่าไม่สามารถต่อสู้คดีได้ไร้ความสามารถก็คือต้องมีความสามารถตามกฎหมายที่จะกระทำ
0: ง่ายๆครับคนจริตก็เหมือนคนบ้าเหมือนกัน
1: ใช่อ่ะคนบ้าที่ไม่สามารถรู้สำนึกในการกระทำของตนอันนี้ก็คือไม่สามารถ
0: ห้ามสมรส
1: ใช่ค่ะกฎหมายห้ามไว้นะคะแล้วก็มาตรา1450ก็คือบุคคล2คนซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดีเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาก็ดีจะทำการสมรสกันไม่ได้ความเป็นญาติดังกล่าวนี้มีให้ถือตามสายโลหิตเป็นหลักครับพี่เบียร
0: ์
1: โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นญาติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็คือโดยสายโลหิตใช่ค่ะ
0: ก็เป็นพี่น้องเบื้องต้นหลักก็คือพี่น้องใช่ไหมครับ
1: ร่วมสายเลือด
0: ร่วมสายเลือด
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับพี่น้องต่างบิดามารดาอะไรประมาณนี้เนาะ
1: ก็คือต่างบิดาหรือมารดาแต่ว่าสายเลือดเดียวกันก็กฎหมายก็ห้ามนะใช่
0: เพราะมันมีเกี่ยวกับเรื่องโครโมโซม
1: ใช่ค่ะจะมีปัญหาเรื่องโครโมโซม
0: เรื่องโครโมโซมเรื่องยีนเพราะว่าลูกที่เกิดมา
1: อาจจะมีกงพิการใช่ค่ะ
0: เหมือนธรรมชาติเขาห้ามไว้โดยธรรมชาติเนาะว่าคนเป็นพี่น้องกันเนี่ยถ้าสมรสกันเนี่ยมันจะมีปัญหาลูกที่เกิดมาเนี่ยบางคู่บางคนก็พิการ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: คือมีสภาพทางกายค่อนข้างไม่สมบูรณ์
0: แสดงว่าธรรมชาติที่รู้ก่อนกฎหมายอีก
1: ใช่ค่ะ
0: กฎหมายเราก็ล้ออยากธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ไปเอาหลักจากธรรมชาติหมายถึงว่าเห็นว่าคนที่เป็นพี่น้องแล้วก็มาสมรสกันเนี่ยเด็กที่เกิดมาในส่วนใหญ่จะพิการ
1: ใช่
0: เช่นบางคนปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยหลายอย่างที่เคยเห็นเนาะ
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ที่เห็นมันจะสุขภาพมันไม่ค่อยสมบูรณ์เด็กที่เกิดมาจาก
1: เหมือนเขาบอกว่า
0: พี่น้อง
1: ดาวซินโดรม
0: อย่างเงี้ยนะครับ
1: ก็สอดคล้องกับศีลธรรมอันดีศีลธรรมที่ว่าพี่น้องก็ไม่ควรที่จะสมรสกันอยู่แล้วนะคะถ้าว่าสอดคล้องตามประเพณีของไทยเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาตรา1451ก็คือผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไม่ได้อันนี้ก็คือกฎหมายก็บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งอยู่แล้วก็ไม่สมควรอ่ะเพราะว่าถ้าจะรับบุคคลนึงคนหนึ่งเป็นบุตรบุญธรรม
0: จะเอาเป็นบุตรหรือจะเอาเป็นภรรยาเอากฎหมายก็ให้เลือกสักอย่างจะให้เป็นลูกหรือจะให้เป็นเมีย
1: แต่ว่าถ้าจะเอาเป็นภรรยาจริงๆก็การรับบุตรบุญธรรมก็จะสิ้นสุดลงนะคะ
0: ครับ
1: ใช่อันนี้กฎหมายก็เปิดเพราะบางครั้งก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่การรับบุตรบุญธรรมก็ต้องหยุดลงก็เป็นสามีภรรยากันไปตามกฎหมายอันนี้มีกฎหมายบัญญัติไว้นะคะคุณผู้ฟังมาตรา1453นะคะหญิงที่ชายผู้เป็นคู่สมรสตายหรือที่การสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่นจะทำการสมรสใหม่กับชายได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า310วันเว้นแต่คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้นนะคะ
0: กฎหมายนี่ละเอียดนะ
1: ละเอียดมาก
0: เพราะว่าอย่างสมมติว่าเราสมรสกันใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับพอสมรสปุ๊บคุณจะไปแต่งงานใหม่ทันที
1: ไม่ได้
0: กฎหมายไม่ให้แต่งเหตุผลเพราะว่าก
1: ลัวว่าจะมี
0: คันอยู่ในระหว่างนั้นน่ะถ้าพอมีท้องปุ๊บเขาจะรู้ว่าปล่อยเป็นลูกใครอีก
1: ใช่ต้องสืบกันอีกต้องพิสูจน์กันอี
0: กกฎหมายไม่อยากให้พิสูจน์ว่าเป็นลูกของสามีใหม่หรือสามีเก่าก็เลยต้องให้พ้นไปประมาณ310วัน310วันก็ถ้าเทียบเคียงก็กี่เดือนแล้วเอ่ย
1: 1
0: ปีเกือบ9เดือน10เดือนเนา
1: ะ
0: มัน
1: ก็คืออายุครรภ์พอดีโดยหลักก็คือเด็กที่คลอดพอดี310วันหมายถึงว่าเด็กอยู่ในท้องได้
0: ใช่ตั้งครรภ์มัน3เดือน9 3เดือน9เดือน
1: 9เดือน
0: 9เดือนใช่มั้ยครับต
1: ั
0: ้งครรภ์9เดือน9 3 27ใช่มั้ยครับก็270ก็เลยเผื่อไป310
1: วันอันนี้กฎหมายก
0: ็นี่คือความละเอียด
1: ความละเอียดของผู้ที่ร่างกฎหมายมาอันนี้ก็คือท่านบ้านพระบุรุษของเรานักกฎหมายทั้งหลายท่านก็คงคิดแต่ตองดีแล้วก่อนที่จะบัญญัติกฎหมายขึ้นมา
0: บางทีคนที่ไม่ได้ศึกษามาเอ้ยทำไมต้องให้
1: ต้องรอทำไมต้องนอนนี่นั่นแ
0: ทนอย่าแล้วต้องรออีก310วันแต่ที่จริงก็บางคู่ก็แต่งเลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่งเลยก็ได้แต่ว่าถ้ามีบุตรขึ้นมาก็ต้องพิสูจน์

0: แข่งกันว่าไม่ใช่ลูก
1: หรือฟ้องเพิกถอนการเป็นพ
0: ่อค่ะ
1: เนาะเพราะมันจะมีเรื่องสมบัติ
0: ใช่
1: ก็มาเกี่ยวข้อง
0: อันนี้เป็นคดีสดๆร้อนๆใช่ไหมฮะเขาก็มีเป็นเคสอยู
1: ่มีเป็นเคสก็คือเพิกถอนอำนาจปกครองเอ้ยเพิกถอนความเป็นลูก
0: ความเป็นลูก
1: ใช่ไหมครับก็คือลูกฟ้องกันเองอ่ะลูกเมียหลวงกับลูกเมียน้อยฟ้องกันนะครับก็คือลูกเมียหลวงมาฟ้องลูกเมียน้อยว่าลูกเมียน้อยเนี่ยไม่ใช่ลูกที่แท้จริง
0: แต่มีการจดทะเบียนรับรองบุตร
1: เขารับรองบุตรมาเรียบร้อยว่าในคนนี้เป็นบุตรแต่พ่อน่ะตายแล้วลูกก็มาทะเลาะกันแล้วก็สุดท้ายก็สู้คดีกันด้วยการตรวจ DNA ก็จบกันไปด้วยพยานวิทยาศาสตร
0: ์
1: ก็คือ DNA
0: ค่ะก็ปัจจุบันนี้
1: ชัดเจนว่าเป็นทายาทหรือไม
0: ่
1: ก็ตัวแย้งกันไม่ได้คดีนี้ก็จบกันด้วยดี
0: จบกันด้วยดีใช่ไหมอันนี้วิทยาศาสตร์สำคัญมากนะอยู่ปัจจุบันนะคะ
1: ก็เมื่อก่อนต้องกรีดเลือดใช่ไหม
0: ต้องถ้าเลือดเข้ากันได้ก็คือหมายถึงว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะแต่ว่าก็มีหลักยกเว้นนะคะถ้าก็คือตามมาตรา1453ก็คือถ้าคลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้นสมรสกับคู่สมรสเดิมมีรับรองแพทย์มีใบรับรองแพทย์ประกาศนียบัตรหรือปัญญาทึ่งซึ่งเป็นผู้ประกอบการรักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้ตามกฎหมายว่าไม่ได้มีครรภ์หรือมีคำสั่งของศาลให้สมรสได้ อันนี้ก็สามารถสมรสได้ถึงแม้ว่ายังไม่ครบ310วัน
1: คืออยากแต่งงานใหม่แล้วยังมีครอบครัวใหม่แล้วเพรา
0: ะ
1: ว่าลูกที่เกิดมานี่จะต้องไปกล่าวอ้างว่าเป็นลูกอีกคนนึงแต่ส่วนใหญ่ชีวิตจริงไม่ค่อยมีอยู่แล้ว
0: ไม่ค่อยมีค่ะไม่ค่อยมีแต่ว่านี้คือเป็นกฎหมายเบื้องต้น
1: ใช
0: ่ไหมใช่เป็นกฎหมายเบื้องต้นพื้นๆที่จะมาคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบว่าเอ้ยมันยังมีกฎหมายตรงนี้อยู่นะ
1: ความละเอียดของกฎหมายตรงนี้อยู่เยอะเลยคร
0: ับ ใช่ค่ะใช่แล้วมาตรา1454ก็คือผู้ยอมทำการสมรสให้นำความในมาตรา1436มาใช้บังคับเดือนนุลูมก็คือต้องอายุ18ปีนะคะก็คือเหมือนการมั่นนะ
1: เหมือนการมั่นก็คือต้องเกิน18
0: ใช่ค่ะก็คือ
1: นำมาใช้บังคับ
0: ใช่ค่ะนำมาตรา1455นะคะการให้ความยินยอมให้ทำการสมรสกระทำได้แต่โดย1ลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนสมรส2ทำเป็นหนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุชื่อผู้จะสมรสทั้ง2ฝ่ายและลงลายมือชื่อของผู้ให้ความยินยอม
1: ครับ
0: 3ถ้ามีเหตุจำเป็นจะให้ความยินยอมด้วยวาจาต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนก็ได้ความยินยอมนั้นเมื่อให้แล้วถอนไม่ได้ทั้งเดียวอันนี้กรณีที่บุตรอายุยังไม่ครบ18ปีที่จะต้องขอความยินยอมจากบิดามารดา
1: การสมรสจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อจดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที
0: ่ใช่ใช่
1: ส่วนใหญ่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็คิดว่าเราแต่งงานจัดงานกันใหญ่โตมีแขกเหลือเยอะแยะนะครับแล้วก็สมรสกันมีคนรับรู้เห็นเยอะมากเป็นพันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ถือว่าไม่ใช่สามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายน
0: ะ
1: แม้จะจัดงานใหญ่โตแขกเหลือเยอะแยะนะครับต่างกันติ้งต่างอีกคู่หนึ่งไม่ได้แต่งไม่ได้จัดงานใหญ่โตเลยแต่จูงมือกันไปที่อำเภอเพื่อไปจดทะเบียนสมรสอันนี้กฎหมายรับรองให้ถือว่าเป็น
0: สามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายรับรองด้วยเอกสารเจ้าหน้าที่รับรองให้เลยว่าเป็นคู่สามีภรรยา
0: ค
1: ือกฎหมายถือใบทะเบียนสมรสเป็นสำคัญ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับท่านผู้ฟังบางทีอาจจะเข้าใจผิดด้วยก็สามีฉันเนี่ยเป็นเมียฉันแฟนฉันแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนสมรสอันนั้นมันไม่ใช่สามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายครับแต่ก็มีบางคู่ที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันเป็นครอบครัวก็มีเยอะนะครับถ้ากรณีอย่างนี้เด็กที่เกิดมาก็ถือว่าเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะฝ่ายหญิงเท่านั้นกฎหมายรับรองให้เฉพาะฝ่ายผู้หญิงถือว่าเด็กที่เกิดมาคนเนี้ยเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะของ
0: มารดาม
1: ารดา
0: ค่ะ
1: ผู้ชายนี่ไม่ใช่พ่อที่ชอบด้วยกฎหมาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับส่วนใหญ่ถ้าแก้อยากเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องมาทำอะไรเอ่ย
0: ก็คือจดทะเบียนรับรองบุตร
1: มารับรองบุตรที่ศาล
0: ใช่ค่ะถ้าบุตรอายุยังไม่ครบ7ปีก็คือต้องมายื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรที่ศาลแล้วศาลจะไต่สวนและออกคำสั่งพร้อมหนังสือรับรองการดีถึงที่สุดต้องนำคำสั่งศาลตรงนี้ไปยื่นที่อำเภอเพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะ
1: อันนี้หมายถึงกรณี
0: กรณีที่
1: มารดายินยอมมารดายินยอมด้วยเน
0: า
1: ะ
0: มารดายินยอมหรือไม่ยินยอมถ้าอายุยังไม่ครบ7 ปีก็ต้องมายื่นคำร้องต่อศาล

0: กรณีเคสที่บรรดายินยอมก็จะง่ายหน่อยค่ะพี่เปียเพราะไม่ต้องส่งหมายไม่ต้องส่งอะไรแต่ถ้าบรรดาไม่ยินยอมบรรดาเหมือนอยู่กินกันตอนหลังบรรดาทิ้งร้างหนีหายบางเคสนะคะก็จะต้องส่งหมายส่งอะไรเพื่อให้บรรดามีโอกาสคัดค้านก่อนว่าคนที่มายื่นรับรองบุตรเนี่ยใช่บิดาจริงหรือไม
1: ่ครับ
0: ค่ะอันนี้แต่ถ้ากรณีที่เด็กอายุครบ7ปีบริบูรณ์บิดามารดายินยอมพร้อมใจอันนี้ก็ง่ายเลยค่ะพี่เปียก็จูงมือกันไปที่อำเภอแล้วจดทะเบียนรับรองบุตรได้เลย
1: ใช่
0: ค่ะจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสนะคะเพราะถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วก็คือมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เด็กเกิด
1: คือถ้าจดทะเบียนสมรสก็ถือว่าเป็นพ่อแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล
0: ้
1: วแม้จะมาจดทีหลัง
0: ใช่ค่ะ
1: หมายถึงว่าเราอยู่กินกันมา10ปี
0: ค่ะ
1: แล้วมาเกิดลูกตอนอายุตอนที่เราแต่งกันมา10ปีแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพิ่งไปจดทะเบียนสมรสกฎหมายก็ย้อนหลังให้ไปเลยว่า
0: ลูกที่เด็กเกิด
1: เป็นลูกที่ชอบของพ่อตั้งแต่วันที่เด็กเกิดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่เป็นลูกที่ชอบของพ่อตั้งแต่วันที
0: ่จด
1: รับรองบุตร
0: ใช่ค่ะหรือว่าจดทะเบียนสมรสบางท่านเข้าใจว่าถ้าลูกคลอดมาก่อนนั้น3ปีแล้วมาจดทะเบียนสมรสวันเนี้ยบุตรจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยหมายตั้งแต่วันไหนก็คือตามกฎหมายแล้วมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เด็กเกิดเลยค่ะ
1: ของเรามีเยอะ
0: มีเยอะค่ะ
1: มีเยอะหมายถึงว่าลูก20ปี
0: ค่ะ
1: มาขอให้ศาลมีคำสั่งรับรองบุตรให้ตัวเอง
0: ค่ะ
1: เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อที่เสียชีวิต
0: ใช่ค่ะอันนี้ยื่นคำร้องขอเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย
1: เหตุผลที่เขามายื่นเพื่อว่า
0: บางครั้งก็อาจจะเงินประกันสังคมหรือว่าในเรื่องมรดก
1: มันจะเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินส
0: ่
1: วนใหญ่ที่จะมาร้องนี่มันเกี่ยวกับทรัพย์สิน
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าการเป็นบุตรหรือเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายมันจะเกี่ยวโยงเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์ของอีกฝ่ายที่เสียชีวิตแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือเหตุผลที่กฎหมายรับรองว่าการเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือลูกที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิประโยชน์หลายอย่างนะครับ
0: ก็อย่างเช่นมีอยู่เคสนึงอ่ะพี่เปียก็คือมายื่นผมจะทํายังไงเพราะว่าผมจะต้องจัดการมรดกของบิดาที่เสียชีวิตทําไปทํามาจดทะเบียนบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรสมั้ยก็บอกว่าไม่ได้จดแล้วมีบุตรตอนนี้อายุเท่าไหร่ก็ถ้าอายุเกิน20ปีบริบูรณ์ก็คือตรงนี้บุตรยื่นได้ก็คือบุตรยื่นเองแล้วก็พอศาลมีคำสั่งว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาก็เอาคำสั่งตัวนี้ไปจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก็เอาคำสั่งที่จดทะเบียนรับรองบุตรที่อำเภอเสร็จเรียบร้อยก็คุณก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเป็นผู้จัดการมรดกก็คือต้องไปขึ้นศาลจังหวัดอีกสเต็ปนึงค่ะพี่เปียอันนี้มีหลายเคสเหมือนกันที่เข้ามานะคะ
1: มีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษาได้ครับท่านผู้ฟังที่ศาลเยาวชนครับปรึกษาฟรีครับ
0: ปรึกษาฟรีพร้อมตั้งแต่เวลาราชการเลยค่ะและบางครั้งก็คือนอกเวลาราชการก็คือยังมีโทรเข้ามานะคะ
1: โทรก็ยินดีก็ถ้ายังอยู่ในที่ทำงานเนาะ
0: ถ้าเกิด 4:30 นแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนั้นก็พร้อมและยินดี
1: ให้คำปรึกษากับประชาชนครับมีปัญหาครับหน้าที่เราก็รับใช้ประชาชนอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะใช่แล้วเจ้าที่ทุกท่านก็พร้อมและยินดีและเต็มใจนะคะเพราะว่าบางท่านมาเราก็รู้ว่าทุกสุขยังไงบางท่านเนี่ยทุกมากเราก็ต้องค่อยๆช่วยไปว่าแก้ไขยังไงแต่ส่วนมากก็จบลงได้ดีค่ะพี่เบียร
1: ์ครับก็คนศาลโรงพยาบาลโรงพักเนี่ยไม่มีใครอยากไปใช้บริการหรอกครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆอ่ะเนาะ
0: ใช่ครับพี่เปีย
1: ครับเหมือนการเป็นที่ที่เป็นที่มีแต่พลังลบ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็คนมีปัญหานะครับส่วนใหญ่ที่ไปไอ้ที่ไม่มีปัญหาเขาไม่ไปหรอกครับโรงพักโรงพยาบาลศาลนี่ครับแต่มันก็ต้องเราก็ต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนต่อเนาะ
0: ค่ะ
1: มันก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วว่าต้องช่วยเหลือเขามาร้อนมาก็ต้องยินช่วยไปนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นไปได้อย่าไปใช้บริการนะครับท่านผู้ฟังนะครับอย่าไปใช้บริการถ้าแสดงว่าท่านไม่ใช้บริการท่านไม่มีปัญหานะคร
0: ับ ใช่ค่ะอันนั้นก็แสดงว่าครอบครัวสมบูรณ์แบบนะคะก็ทุกคนก็ต้องการสมครอบครัวที่มีความสุขอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเคสไหนว่าครอบครัวไหนมีปัญหาจริงๆที่จะขอความช่วยเหลือหรือว่าขอให้ศาลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านไหนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะ
1: ค
0: ่ะและเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือตามมาตรา1457การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้วเท่านั้นนะคะก็อย่างที่พี่เบียร์พูดไปตอนแรก
1: จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: จดทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่
0: ใช่ค่ะ
1: นะคร
0: ับ ก็คือแต่งอย่างเดียวจัดโออาร์อลังการแต่ก็ไม่มีผลทางกฎหมายอะไรนะ
1: ไม
0: ่
1: มีผลครับ
0: ค่ะแล้วมาตรา1458นะคะการสมรสจะทำได้ต่อเมื่อบุคคล2คนยินยอมเป็นคู่สมรสกันและต้องแสดงความยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนนะคะ
1: และ
0: ค่ะและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย
1: ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือถ้า2คนถึงแม้จะอยู่ด้วยกันนู่นนี่นั่นแต่ว่าไม่ได้อยู่กินฉันสามีภรรยาม
1: ันมีเคสที่เป็นข่าวอยู่ที่ว่าอะไรนะคนจีนจ้างคนไทยสมรสใช่มั้ยไม่จ้างให้สมรสเลย
0: ใช่สมรสค่ะ
1: แล้วก็ลูกเขาแล้วก็มาจดทะเบียนสมรสเพื่อเด็กที่เกิดมาจะได้สิทธิ
0: ์ค
1: ่ะอันนี้คือถือว่าไม่มีความยินยอม
0: ค่ะ
1: ไม่ได้สมัครใจที่จะเป็นคู่สามีภรรยา
0: ค่ะ
1: อันนี้แค่ติ้งต่างเนาะในข่าวนะครับที่ว่ามีข่าวที่ว่าคนไทยรับจ้างสมรสกับหญิงชาวจีนแต่ก็ไม่ได้อยู่กินด้วยกันอย่างเนี้ยจะถือว่าเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม
0: ่ค่ะ
1: นะครับถ้าตามมาตรานี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ตรงสักเท่าไหร่เนาะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าการเป็นคู่สามีภรรยามันต้องสมัครใจกันด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับมันต้องพิสูจน์ถ้าจะฟ้องร้องก็ต้องพิสูจน์ว่าสมัครใจเป็นคู่สามีภรรยากันหรือไม
0: ่ค่ะ
1: บางคนจดทะเบียนสมรสเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ใช่มั้ยแต่ไม่ได้ตั้งไม่ได้
0: รักษาพยาบาลสิทธิ์นู่นนี่นั่น
1: ใช่มั้ยครับหรือราชการและจดทะเบียนสมรสแต่ไม่ได้อยู่กินกันเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ของอีกฝ่าย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ถือว่าการสมรสไม่สมบูรณ์นะคะ
1: แต่มันก็ต้องพิสูจน์เนาะ
0: ต้องพิสูจน์กัน
1: จะฟ้องกันต้องพิสูจน์กันว่าสมัครใจที่จะเป็นสามีภรรยากันจริงหรือไม
0: ่ค่ะและต้องแสดงความสมัครใจนั้นต่อนายทะเบียนและนายทะเบียนก็ต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานสำคัญ
1: เคสนี้ก็ไม่เคยเจอที่ศาล
0: ค่ะ
1: ยังไม่เคยเห็น
0: ยังไม่เคยเห็นใช่ไหม
1: ยังไม่เคยเห็นที่ศาลยังไม่มีประเด็นเรื่องนี้มานะครับ
0: ค่ะ
1: ของเราส่วนใหญ่ที่ศาลจะเป็นเคสต่างชาติซะเยอะเลย
0: ใช่ค่ะเพราะเราเป็นจังหวัดที่
1: ของเราเมืองโกอินเตอร์ครับภูเก็ต
0: ภูเก็ต
1: ครับเมืองระดับโลกฮะ
0: ค่ะ
1: มาเที่ยวกันแล้วก็มาฟ้องหย่ากันนี่ล่าสุดเพิ่งคุยกันยังไม่จบเลยเมื่อกี้นี่ครับก่อนจะมานี่คุยกันไม่จบเลยทรัพย์สินเป็นร้อยเป็นร้อยล้านนะใช่ไหมครับไปเที่ยวมาอยู่กินกันที่นี่มาทำมาหากินมาเที่ยวกันด้วยแล้วก็มาทะเลาะกันแล้วก็จะฟ้องหย่ากันที่บ้านเราใช้กฎหมายเราเนี้ยโอ้เยอะแยะเลยครับเคยถามเพื่อนศาลเยาวชนอื่นไม่เคยเจอเลยเขาทำเขาบอกเขาไม่เคยเจอเคสต่างชาติไม่ค่อยจะมีของเรากลายเป็นเรื่องปกติที่ต่างชาติมาฟ้องนี่กลายเป็นเรื่องปกติซะแล้วหมายถึงว่าต่างชาติฟ้องกันเองเนา
0: ะ
1: ผู้หญิงต่างชาติฟ้องผู้ชายต่างชาตินี่ก็ผู้หญิงต่างชาติฟ้องสามีคนไทยหรือผู้หญิงไทยฟ้อง
0: สามีต่างชาติ
1: ก็เยอะ
0: เยอะมากค่ะที่นี
1: ่เยอะนะครับ
0: เพราะว่าของเราเป็นจังหวัดที่มีต่างชาติเข้ามาอาศัยหรือว่าเข้ามาท่องเที่ยวเยอะ
1: ก็ดีครับได้ความรู้ดีครับได้อะไรใหม่ๆความรู้ใหม่ๆดีเกี่ยวกับกฎหมายต่างชาติเขาด้วยเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องนะครับมีอะไรอีกไหมเอ่ย
0: อันนี้ก็เงื่อนไขการสมรสนะคะก็จะพูดถึงเรื่องหย่านิดนึงสมรสแล้วก็ต้องมีเรื่องหย่านะพี่เบียร
1: ์สมรสแล้วต้องหย่าต่อไป
0: ค่ะก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมกำหนดให้การสิ้นสุดการสมรสหรือเรียกสั้นๆว่าการหย่าสามารถเกิดขึ้นได้จากความสมัครใจของคู่สมรสเองหรือเกิดจากคำพิพากษาซึ่งการฟ้องหย่าต้องมีเหตุที่สามารถฟ้องหย่าได้ด้วยนะคะเช่นสามีหรือภรรยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภรรยาหรือสามีก็ตอนนี้ก็เป็นหรือผู้อื่นก็ใช้กฎหมายใหม่ก็คือต่างเพศและเพศคือเพศเดียวกันก็สามารถสมรสกันได้ก็จากสามีภรรยาก็เป็นคู่สมรสไป
1: อันนี้ตอนนี้ก็ใช้คำว่าคู่สมรสใช่ไหมกฎหมายใหม่เขาเรียกว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับสมรสเท่าเทียมตอนนี้มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมออกมาเมื่อมกราปี68ไหม68เนา
0: ะ
1: มกราถ้ายังไม่ผิด24หรืออะไรเนี่ยตั้งแต่มกราออกมาเรื่องสมรสเท่าเทียมชายชายหญิงหญิงสมรสกันเองได้แล้วนะครับยินดีด้วยนะครับ
0: ก็เปลี่ยนจากชายหญิงก็เป็นคู่สมรสไป
1: กฎหมายใช้คำว่าคู่สมรส
0: ใช่ค่ะคือคู่สมรสจะเรียกค่าแทนจากคนที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์ในทางชู้สาวกับผู้สมรสของตัวเองได้อันนี้ก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟ้องหย่านะคะก็สอดคล้องกับศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เนื่องจากบทบัญญัติสิทธิในการเรียกค่าทดแทนจากสามีภรรยาไว้ต่างกัน ทางสามีสามารถเรียกค่าแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภรรยาซึ่งถ้อยคำดังกล่าวไม่ได้จำกัดว่าเป็นเพศใดขณะที่ฝั่งภรรยามีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากหญิงที่เข้ามามีความสัมพันธ์กับสามีเท่านั้นทำให้ไม่สามารถเรียกค่าทดแทนจากบุคคลที่เป็นเพศชายหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่เข้ามามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยความแตกต่างในเรื่องเพศนะคะขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา27โดยศาลรัฐธรรมนูญนำกำหนดผลให้การวิจัยมีผล360วันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวิจัยก็ประจบเหมาะกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขใหม่นะคะพี่เบียร
1: ์ครับ
0: ค่ะและแก้ไขถ้อยคำที่ระบุเพศต่อจงในส่วนของเหตุฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องเพศของฝั่งผู้ที่มามีความสัมพันธ์กับผู้สมรสอีกต่อไปโดยส่วนของเหตุหย่า15มาตรา1516อนุ1หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดูผู้อื่นฉันคู่สมรสเป็นชู้หรือมีชู้ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาชินคู่สมรสอีกฝ่ายฟ้องหย่าได
1: ้
0: ค่ะหากศาลพิพากษาให้หย่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ได้การทดแทนจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งและผู้ซึ่งเป็นที่ได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องได้ค่ะตามมาตรา1523เนี่ยอันนี้ก็สอดคล้องกัน
1: ก็คือฟ้องหย่าถ้าเมื่อก่อนก็เรียกว่าฟ้องชู้อ่ะเนาะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับฟ้องชู้ก็สามารถฟ้องทั้งคู่ฟ้องทั้งชู้แล้วก็คู่สมรสที่มีชู้ได
0: ้ค่ะ
1: เมื่อก่อนนะอย่างผมสมรสกับคุณหนูดีแล้วก็คุณหนูดีไปมีผู้หญิงอื่นมีผู้หญิงอื่นนะไม่ใช่ชายอื่น
0: ไม่ใช่ชายอื่น
1: ไอ้อย่างเงี้ยเมื่อก่อนฟ้องไม่ได้
0: ฟ้อง
1: ชู้ไม่ได้
0: ก็ไม่ใช่
1: ถือว่าไม่ใช่ชู
0: ้ใช่ค่ะ
1: กฎหมายก็เลยแค่ว่านั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็ฟ้องได้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อีกฝ่ายนึงเพราะเขาใช้คำว่าคู่สมรส
0: คู่สมรส
1: คู่สมรสแทนเนาะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เหตุหย่าก็มีหลายเหตุครับท่านผู้ฟังครับก็หนึ่งที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็เรื่องการที่อีกฝ่ายนึงยกย่องผู้อื่นเป็นสามีภรรยา
0: ะ
1: นะครับไปยกย่องนะครับก็พูดตรงง่ายๆก็คือมีชู
0: ้
1: หรือวัยรุ่นก็คือมีกิ๊ก
0: มีกิ๊กม
1: ีกิ๊ก
0: ค่ะเป็นชู้หรือมีชู้ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินอย่างนี้ก็ได้นะพี่เบียร
1: ์ค่ะมีกิ๊กก็ถือว่าฟ้องได้แต่ต้องพิสูจน์กันเนาะทุกอย่างมันต้องพิสูจน์
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ
1: ต้องมีหลักฐาน
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเขาไปนั่งกินข้าวกัน2คนแล้วถ่ายรูปแล้วมาฟ้องว่ามีชู้อะไรเงี้ยอัน
0: นี้กฎหมายไม่ได้บังคับให้นะ
1: ไม่ได้รับรองให้ถึงขนาดนั้นนะครับว
0: ่
1: าถ่ายรูปลงแล้วก็นั่งด้วยกันแค่นี้มันพฤติกรรมมันต้องควรมีเยอะกว่านี้
0: ใช่
1: ครับมันต้องเป็นธรรมสำหรับอีกฝ่ายก็ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่ๆแล้วเขานั่งกินข้าวกันอยู่นี่เป็นเพื่อนร่วมงานเราคิดว่าเขาเป็นชู้กันเงี้ยมันก็ไม่เหมาะเนา
0: ะค่ะ
1: สุดท้ายกฎหมายก็จะให้พิสูจน์กัน1ชู้2เหตุยาก็คือทำร้ายร่างกายอีกฝ่ายที่เจอกันบ่อยหรือด่าบุพการีอีกฝ่ายก็ถือว่าเป็นเหตุหย่าเหมือนกันอันนี้หลักๆเนาะเหตุมันมีตั้งกี่อย่างนะ
0: ทำร้ายร่างกายทรมานร่างกายหรือว่าทำให้อับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงก็สามารถเป็นเหตุหย่าได้นะคะ
1: มี10อย่าง10กว่าอย่างเนาะ
0: ใช่ค่ะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516นะคะก็มี10อย่างนะพี่เบียร
1: ์อย่างแต่เราเอาหลักๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเอาที่เจอกันบ่อยๆ1ชู
0: ้
1: 2ทำร้ายร่างกายใช่ไหมครับแล้วก็ทำตัวเป็นปฏิปักษ
0: ์ค่ะ
1: ทำตัวเป็นปฏิปักษ์หมายถึงว่าอีกฝ่ายนึงทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
0: ใช่
1: คือเป็นปฏิปักษ์
0: ขัดแย้ง
1: ทำอะไรกัน
0: ตลอดเวลา
1: แย้งกันตลอดทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะครับ
0: หรือไม่ก็คู่สมรสอีกฝ่ายจงใจละทิ้งล้างอีกฝ่ายนึงไปเกิน1ปีอีกฝ่ายนึงฟ้องหย่าได้นะคะ
1: ทิ้งล้างก็เจอบ่อยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทิ้งล้างที่ศาลนี่หมายถึงว่าหายไปเลย
0: ค่ะ
1: แต่งงานแล้วก็หายไปเลยเป็นปีแต่ต้อง1ปีเนาะ
0: 1ปี
1: 1ปีทิ้งล้างกันเงี้ยอันนี้เจอบ่อยมากเจอบ่อยหมายถึงว่าเช่นบางทีเมื่อก่อนรับจดทะเบียนสมรสให้ต่างชาติ
0: ผ
1: ู้หญิงไทยอย่างเงี้ยรับจดทะเบียนสมรสให้ต่างชาติแล้วอยู่วันดีคืนดีต่างชาติกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วแต่ทะเบียนสมรสยังคาอยู่ไอ้อย่างเงี้ยก็เลยฟ้องทิ้งล้างก็เลยอ้างเหตุว่าทิ้งล้างกันเกิน1ปีหรืออีกเหตุก็ที่เจอบ่อยก็คือแยกกันอยู่เกินกว่า3ปี
0: 3ปี
1: แยกกันก็คือเป็นสามีภรรยากันไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเนี่ยคุยกันไม่ลงตัวแล้วก็แยกกันอยู่เลย
0: ค่ะอ
1: ย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเหตุหย่าอย่างนึงเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟัง
0: แต่ว่าการฟ้องหย่าก็คือถ้าจดทะเบียนสมรสก็ต้องเอาสถานที่ที่เหตุหย่านั้นเกิดขึ้นนะคะพี่เบียร์อันนี้เคสอย่างเงี้ยเกิดขึ้นบ่อยมากอย่างอยู่กินกันที่จังหวัดอื่น ทิ้งล้างกันที่จังหวัดอื่นแล้วจะมาฟ้องที่ภูเก็ตเนี่ยไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังถึงแม้คุณจะจดทะเบียนสมรสกันที่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณมาอยู่กินกันที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีการทิ้งล้างเหตุยาเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตมูลคดีก็จะเกิดที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตคุณก็ต้องมาฟ้องหย่ากันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นค่ะ
1: บางคนเขาแค่มาทำงานอยู่ที่ภูเก็ตภูมิลำเนาไม่ได้อยู่ภูเก็ตเลยแล้วก็ไปเคยอยู่กันที่อื่นแล้วก็ทิ้งกันที่อื่นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่ถือว่าเป็นเหตุเกิดที่ภูเก็ต
0: จะไม่ได้เกิดขึ้นที่ศาลเยาวชนแล้วก็ครอบครัว
1: จะใช้สิทธิ์ฟ้องที่ศาลเยาวชนภูเก็ตไม่ได้แล้วก็มีหลายคนที่ทำงานอยู่ที่นี่แล้วก็คู่สมรสอยู่ที่อื่นแล้วก็ลูกก็เกิดที่อื่นนะครับแล้วก็เหตุก็เกิดที่อื่นแต่เจ้าตัวแค่มาทำงานอยู่ที่นี
0: ่
1: ไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ถือว่าเหตุเกิดที่นี
0: ่ไม่ถือว่าเหตุมูลเหตุหย่า
1: ครับ
0: เกิดที่นี่แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังที่จดทะเบียนสมรสกันนะพี่เบียร์แล้วก็จดทะเบียนหย่า
1: ครับ
0: และมีการบันทึกท้ายทะเบียนกันหย่าถ้าคุณจะฟ้องอย่างค่าเลี้ยงดูนู่นนี่นั่นของบุตรตามบันทึกท้ายทะเบียนกันหย่าคุณก็ต้องฟ้องณสถานที่
1: ที
0: ่จดทะเบียนหย่า
1: ที่ทำทะเบียนสมรส
0: กัน
1: ทำสัญญาหย่าใบนั้นทำกันที่ไหนได้ฟ้องกันที่ศาลจังหวัดนั้นนะครับ
0: แล้วก็อีกเหตุหนึ่งก็คือคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งวิกลจริตเกิน3ปีนะคะและความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากที่จะหายได้กับพี่เบียร
1: ์คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งคือบ้าครับพูดง่ายๆครับ
0: แต่ว่าต้องเกิน3ปีได้นะคะแล้วก็มีความวิกลจริตนั้นถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันคู่สมรสต่อไปไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้กับพี่เบียร
1: ์
0: อันนี้
1: อีกเรื่องที่เจอบ่อยก็คือติดคุก
0: ค่ะ
1: ติดคุกนะครับท่านผู้ฟังหมายถึงว่าคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งติดคุก
0: ค่ะ
1: แต่ไม่ใช่เหตุติดคุกเกิดจากฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเช
0: ่
1: นเราสมรสเราเป็นคู่สามีภรรยากัน
0: ค่ะ
1: ผมติดคุกใช่ไหมครับไม่ใช่เหตุเกิดจากเรา
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: เกิดจากหนูดีอะไรเงี้ยถ้าเหตุเกิดจากหนูดีแล้วมีส่วนให้ผมติดคุกอะไรเงี้ยไอ้นี่ฟ้องหย่าไม่ได
0: ้
1: ยังเหตุติดคุกไม่ได้เกิดจากอีกฝ่ายหนึ่งอะแต่ถ้าเหตุติดคุกเกิดจากอีกฝ่ายจะมาฟ้องหย่า
0: ไม่ได้เพราะถือว่าเท่ากับว่าคุณเนี่ยเป็นสาเหตุมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนะคะแต่ต้องเป็นคำว่าสาตึงที่สุดให้จำคุกนะคะ
1: ถึงที่สุดหมายถึงติดคุกจริงๆ
0: ต้องถึงที่สุดคือติดคุกจริงๆโดยไม่รอการลงโทษนะคะและได้จำคุกถูกจำคุกเกิน1ปีต้องเกิน1ปีด้วยนะคะวิเคราะห์ถึงจะเป็นเหตุหย่า
1: ครับ
0: ค่ะถ้าติดคุก8เดือน6เดือนอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถเป็นเหตุหย่าได้นะคะค่ะ
1: โทษจำคุกกว่า1ปี
0: ค่ะและการเป็นคู่สมรสต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควรอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ค่ะค่ะเหตุหนึ่งก็คือคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรังไม่มีทางที่จะหายได้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้พี่เบียร์
1: ครับ
0: ค่ะเพราะวันนี้เขาก็คนที่บัญญัติคนภายมาก็อาจจะเห็นว่าการเป็นโรคเนี้ยมันก็อาจจะติดอีกฝ่ายนึงได
1: ้เช่นโรค HIV
0: วัณโรคก็ถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงนะคะก็อีกฝ่ายนึงก็ฟ้องหย่าได้เพราะว่าคนภายก็เจตนาก็คงจะป้องกันอีกฝ่ายนึงไม่ให้ติดโรคไปด้วยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ค่ะและคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายนึงมีสภาพแห่งกายทำให้ไม่อาจร่วมประเวณีหรือไม่อาจทำการหรือยอมรับการกระทำเพื่อสนองความใฝ่ของอีกฝ่ายได้ตลอดกาลอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้อะสภาพร่างกายสำคัญในการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยานะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516ครับพี่เบียร
1: ์โอเคการคร่าวๆประมาณนี้นะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของเหตุหย่าเดี๋ยวเราพักเบรกฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเบรกที่2ก็จะมาคุยในเรื่องของสินส่วนตัวสินสมรสนะคร
0: ับ
1: ก็ขออนุญาตเดี๋ยวเราพบกันเบรกที่2ครับท่านผู้ฟังครับสักครู่ครับ

0: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาเข้าสู่ช่วงที่2นะครับก็เมื่อกี้เราก็พูดกันไปแล้วในเรื่องของการสมรสเนา
3: ะ
2: การหย่าต่อไปก็มาคุยกันในส่วนของเรื่องในเมื่อสมรสแล้วมันก็จะมีในส่วนของสินส่วนตัวสินสมรสสินส่วนตัวคืออะไรสินสมรสคืออะไรครับท่านผู้ฟังนะครับสินส่วนตัวก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นของส่วนตัว
3: ครับ
2: อันนี้เราพูดกันแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆไม่ต้องใช้กฎหมายเนาะก็สินส่วนตัวก็คือทรัพย์สินที่ฝ่ายใดมีอยู่ก่อนสมรสหลักง่ายๆครับท่านผู้ฟังจดทะเบียนสมรสเมื่อไหร่ไอ้ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนจดถือว่าเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้นเนาะซึ่งจะไม่ก้าวรวมไปถึงสินสมรสง่ายๆก็คือจดทะเบียนสมรสวันนี้ไอ้ที่มีอยู่มาก่อนวันนี้เป็นสินส่วนตัวทั้งหมดไม่ใช่สินสมรส
3: จดทะเบียนสมรสวันไหนทุกอย่างก็คือเป็นสินสมรสนะพี่เบียร
2: ์นะครับสินส่วนตัวของฝ่ายใดก็เป็นของฝ่ายนั้นรับผิดชอบไปนะครับกฎหมายก็จะให้สิทธิ์นะครับสินส่วนตัวก็มีที่มีก่อนสมรสสองก็ของใช้ส่วนตัวแก้วแหวนเงินทองอะไรพวกเนี้ยแก้วแหวนเงินทองเครื่องแต่งกาย
3: เครื่องประดับกาย
2: เครื่องประดับกายอะไรพวกเนี้ย
3: มัน
2: มีบางอย่างเช่นแต่งงานกันแล้วแต่งงานกันแล้วสามีก็ซื้อทองให้หลังจากแต่งงานซื้อทองซื้อแหวนแก้วแหวนเงินทองให้เนี้ยอย่างเงี้ยถือว่าเป็นสินส่วนตัวและสินสมรสมันเคยสู้ถึงศาลฎีกา
3: ค่ะ
2: นะครับกฎหมายบอกว่าอันเนี้ยมันถือว่าเป็นสินส่วนตัวเพราะสินส่วนตัวกฎหมายกำหนดว่าของใช้ส่วนตัวหรือเครื่องแต่งกาย
3: ค่ะ
2: ไอ้พวกแก้วแหวนเงินทองอะไรพวกเนี้ยแต่ต้องเทียบกับ
3: ฐานะ
2: เนาะเช่นมีอยู่แค่มีเป็น10 20ล้านให้แก้วแหวนเงินทองไปสัก 5-6 แสนอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวไม่ใช่ว่าให้ไปครึ่งนึงอย่างงี้อันนี้อาจจะไม่ใช
3: ่
2: อันนี้จะไม่ใช่เป็นสินส่วนตัวนะเนาะอันนี้คือประมาณนี้คร่าวๆว่า1ก่อนสมรสอะไรได้มาก็ถือเป็นสินส่วนตัวของใช้ส่วนตัวก็เป็นของสินส่วนตัวนะครับของมั่นให้วันมั่นก็เป็นสินส่วนตัวนะครับหรือที่ได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกได้รับมรดกตอนหลังจากจดทะเบียนสมรสกันแล้วอันนี้กฎหมายระบุว่าเป็นสินส่วนตัวนะครับท่านผู้ฟังหรือแต่งงานกันแล้วแต่งงานกันแล้วสมรสกันแล้วมีผู้ใหญ่ใจดียกที่ดินให้
3: ให้โดยเสน
2: ่หากฎหมายก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวเพราะเขาให้ในนามส่วนตัวเว้นแต่เขาบอกว่าให้เป็นสินสมรสเนี่ยที่ดินแปลงเนี่ยยกให้เลยยกให้เราสองคน
3: นะ
2: ครับแล้วก็ยกให้เป็นสินสมรส
3: หรือไม่ชัดทำเป็นหนังสือให้ยกเป็นสินสมรสอันนี้ก็ต้องเป็นสินสมรสตามกฎหมาย
2: อันนี้ชัดอยู่แล้วเพราะเขาตั้งใจจะยกให้เป็นสินสมรสแต่ถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นสินสมรสไอ้ที่ยกให้ก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัวซึ่งเป็นสินส่วนตัวอีกฝ่ายหนึ่งสามารถจัดการได้เองเลยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้สมรสนะครับสินส่วนตัวไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับท่านผู้ฟังส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของสินสมรสสินสมรสนี่จะมีปัญหามากกฎหมายเลยบัญญัติไว้3อย่างสินสมรส1ก็คือที่ได้มาระหว่างสมรสอันนี้แหละเป็นประเด็นที่ขึ้นสู่ศาลกันเยอะมากว่าไอ้ที่ได้มาระหว่างสมรสเนี่ยอันไหนเป็นสินสมรสบ้าง
3: ค่ะอย่างเช่นลอตเตอรี่ใช่มั้ยฮะลอตเตอรี่ซื้อกันมาก่อนสมรสแต่ว่าผลรางวัลออกหลังสมรสอันนี้ก็จะเป็นสินสมรสนะครับผู้ฟังเพราะฉะนั้นก่อนสมรสเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อแล้วคุณก็ต้องทำใจว่าถ้าเกิด
2: ถูกรางวัล
3: ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องแบ่งอีกฝ่ายนึงครึ่งนึงนะ
2: คือซื้อก่อนแต่งเนาะซื้อก่อนจดทะเบียนสมรสพอจดทะเบียนสมรสปุ๊บรางวัลลอตเตอรี่ออกปั๊บอ๋อเงินที่ได้มาร
3: างวัลที่1 6ล้านบาทอันนี
2: ้
3: ก็แบ่งเลยนะคะคุณผู้ฟัง
2: คือส่วนใหญ่มันถ้าเป็นคู่สมรสปกติมันไม่มีปัญหาหรอกครับเขาจะไม่ฟ้องร้องกันอยู่แล้วแต่ไอ้ที่มันฟ้องร้องเพราะมันเป็นคู่สมรสที่เขาไม่ปกติหมายถึงว่าเขาจะหย่ากันแล้วแล้วก็ต้องต่อสู้กันว่าไอ้ทรัพย์สินตัวเนี้ย เป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสเพราะมันจะมาเกี่ยวข้องในส่วนของเงินที่เขามีสิทธิ์ที่จะได้รับ
3: เงินทรัพย์สินทุกอย่าง
2: มีเยอะนะครับมีเยอะสินสมรสเนี้ย อย่างกฎหมายก็หลายอย่างหลายอย่างที่เคยขึ้นสู่ศาลฎีกาเป็นฎีกาเป็นคำพิพากษาออกมาให้นักกฎหมายได้ศึกษาเราเรียนกันเยอะแยะแล้วเอาเป็นแนวทางในการที่จะตัดสินในคดีอื่นๆอย่างที่คุยกันเมื่อกี้ก็สู้กันถึงศาลฎีกาเหมือนกันในส่วนของเรื่องลอตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับก็สู้ถึงศาลฎีกาว่าเป็นสินส่วนตัวหรือเป็นสินสมรสนะครับหรือทรัพย์สินที่คู่สมรสเป็นเจ้าของร่วมกับคนอื่นก่อนสมรสทรัพย์สินที่คู่สมรสเป็นเจ้าของร่วมกับคนอื่นก่อนสมรสแม้มีการแบ่งทรัพย์สินหลังสมรสอันนี้ก็ยังเป็นสินส่วนตัวใช่ไหมครับ
3: เราถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของเจ้าของ
2: ร่วมกับคนอื่นก่อน
3: ร่วมกับคนอื่นก็แบ่งมาตอนหลังก็ยังเป็นสินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายนั้นนะคะ
2: หรือทรัพย์สินที่คู่สมรสทำมาหาได้ร่วมกันก่อนสมรสนะครับแม้จะแต่งงานกันแล้วก็ไม่ทำให้ทรัพย์สินนั้น
3: เป็นสินสมรส
2: ใช่คือหมายถึงว่าเรายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่เราทำมาหาได
3: ้อยู่กินฉันสามีภรรยาก็จริงแต่ว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสมาจดตอนหลังทรัพย์สินที่เกิดก่อนจดทะเบียนสมรสจะเป็นกรรมสิทธิ์รวมนะคะ
2: ไม่ถือว่าเป็นสินสมรสยังถือว่าเป็นสินส่วนตัวของแต่ละฝ่าย
3: ถ้ามีการจดทะเบียนหย่าหรือว่าฟ้องแบ่งแยกแบ่งทรัพย์สินกันก็จะไปในเรื่องของกรรมสิทธิ์รวมกับพี่เบียร์จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับทรัพย์สินในเรื่องกรรมสิทธิ์รวมจะไม่ใช้หลักการแบ่งสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องการแบ่งสมรสค่ะอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะคะคุณผู้ฟังคือบางครั้งคิดว่าอยู่กินกันมาจดทะเบียนสมรสตอนหลังทุกอย่างต้องเป็นสินสมรสอันนี้ไม่ใช่นะคะกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้อย่างนั้นค่ะ
2: ครับมีหลายอย่างนะครับที่ถือว่าเป็นสินสมรสนะครับนี่มันเคสหนึ่งที่เคยเจอก็คือซื้อที่ดิน
3: ค่ะ
2: เนาะหมายทำสัญญาซื้อที่ดินก่อนสมรส
3: ค่ะ
2: นะครับคือพวกเราเนี่ยเป็นคู่สามีนะผมซื้อที่ดินไว้ก่อนสมรสแต่มาโอน
3: จดทะเบียนโอนหลังสมรส
2: หลังจากสมรสคุณผู้ฟังคิดว่าเป็นสินสมรสไหมอันนี้ผมซื้อบ้านก่อนที่จะแต่งงานนะครับแต่ยังผ่อนอยู่ผ่อนแบงค์อยู่ยังผ่อนแบงค์ไม่หมดผ่อนแบงค์ไม่หมดแล้วแต่งงาน
3: จดทะเบียนโอน
2: แต่งงานแล้วก็จะแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันแต่บ้านนี้ยังผ่อนแต่ผ่อนหมดหลังจากแต่งงานแล้ว
3: จดทะเบียน
2: บ้านหลังนี้เป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว
3: เป็นสินสมรส
2: กฎหมายกำหนดเลยเป็นสินสมรสครับท่านผู้ฟัง
3: แต่ว่ามี
2: แฟร์ไหมครับบางคนบอกว่าผมผ่อนมาแทบตายครับผ
3: ่อน
2: มาทั้งชีวิตเลยนี่คือกฎหมายครับกฎหมายว่าให้ถือเป็นพ่อกฎหมายมองหลักการโอนกรรมสิทธิ
3: ์
2: ใช่ไหมครับกรรมสิทธิ์มันจะโอนต่อเมื่อผ่อนหมดผลหมดพอผลหมดกรรมสิทธิ์โอนหลังจากที่คุณจดทะเบียนสมรสใช่ไหมเขาถือกรรมสิทธิ์ณวันที่โอนเป็นหลักในเมื่อคุณโอนหลังจากจดทะเบียนสมรสก็ต้องถือเป็นสินสมรสต้องเป็นครึ่ง
3: ใช่ค่ะมันผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนทุกสิ่งอย่างแต่มาโอนหลังจากจดทะเบียนสมรสก็จะกลายเป็นสินสมรส
2: มีเยอะมีเยอะมีเยอะครับเคสอย่างนี้มีเยอะมากครับบางทีผู้ชายก็มาก็บอกว่าเอ้ยผมก็ผ่อนมาเองทั้งวันเลยแล้วทำไมต้องแบ่งเขาด้วย
3: ใช่
2: ไหมครับก็เลยต้องถามว่าเราได้ตอนผ่อนได้มาตอนไหนซื้อมาก่อนจดครับแต่มาโอนกันหลังจดนานก็เข้าเลยนี่เรื่องนี้ก็ถึงศาลฎีกาเหมือนกันครับที่มาคุยให้นะครับที่มาคุยให้ท่านผู้ฟังทราบนะครับครับเรื่องนี้มันถึงศาลฎีกาเลยก็คือเป็นฐานอากาศนะครับซื้อที่ดินแล้วก็ซื้อที่ดินแล้วก็ไปกู้สากลก็หักทุกเดือนเลยแล้วก็ผ่อนชำระมาเรื่อยผ่อนจนครบแล้วก็ได้โอนที่ดินเนี้ยโอนอายะเจ้าโอนที่ดินขายนี่ครับ
3: ค่ะ
2: ก็ประมาณนั้นนะครับก
3: ็
2: เป็นเคสที่เกิดขึ้นมาจริงๆว่าเนี่ยเป็นซื้อมาทางราชการก็ผ่อนมานะครับในส่วนของสินส่วนตัวสินสมรสเนี่ยยังมีหลายประเด็น
3: หลายประเด็น
2: หลายประเด็นนะครับ
3: ที่จะต้องว่าคำพิพากษาศาลฎีกาก็วิจัยจากคดีที่เกิดขึ้นจริงส่วนมาก
2: เยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะมากเลยครับซื้อบ้านร่วมกันแล้วก็สร้างบ้านที่นี่แล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสปลูกบ้านด้วยเงินของตัวเอง
3: ค
2: ่
3: ะ
2: จดทะเบียนสมรสแล้วก็ไปสร้างบ้านบนที่ดินของอีกฝ่ายนึงนั่นเองใช่ไหมครับไปสร้างบ้านบนที่ดินของอีกฝ่ายหนึ่งเนี้ยถือว่าเป็นสินสมรสสินส่วนตัวตรงนี้ก็เคยถึงศาลฎีกาหมดเลยครับที่เคยพูดมานี่ก็คือเป็นประเด็นที่มีปัญหา
3: ปัญหาทั้งนั้นใช่ครับที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมีคำว่าศาลฎีกายืนยัน
2: อีกเคสหนึ่งที่เจอบ่อยก็คือสร้างบ้านด้วยเงินสินสมรสบนที่ดินสินส่วนตัวของอีกฝ่ายอย่างนี้กฎหมายบอกว่าถือว่าเป็นสินสมรสเป็นสินสมรส
3: เฉพาะบ้านไหมคะ
2: เฉพาะบ้านไปปลูกบนที่ดินของเขา
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับก็นะครับก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงไม่น่าจะมีปัญหาที่จะมาต้องปรึกษาเรื่องสินส่วนตัวสินสมรสกันนะครับท่านผู้ฟังครับก็วันนี้ก็น่าจะได้รับความรู้กันพอสมควรนะครับกับท่านผู้ฟังในเรื่องของที่เรามาบรรยายพ
3: ู
2: ดคุยอย่าใช้คำว่าบรรยายเลยครับมาพูดคุยกันในส่วนของสินส่วนตัวสินสมรสแล้วก็การสมรสการหย่าอะไรพวกนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านก็คงได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราสองคนได้มาพูดคุยกันนะครับก็มีปัญหาอยากปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวเยาวชนติดต่อได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตนะครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ตามเพจได้เลยนะครับ
3: ได้ค่ะ
2: นะครับตามเพจได้เลยครับ
3: ก็คือติดต่อก็ไปได้ตามเบอร์ที่โชว์หน้าเพจของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตได้เลยค่ะก็มีนิติกรมีเจ้าหน้าที่นักกฎหมายพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้ข้อแนะนำแก่คุณผู้ฟังนะคะ
2: ครับแล้วก็ท่านสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตได้ในครั้งต่อไปในรายการสาระน่ารู้ยามบ่ายศาลเยาวชนภูเก็ตได้ทางขึ้น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับในวันพุธทุกวันพุธสัปดาห์ที่3ของทุกเดือนนะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรนะครับ076อะไรนะของเรามันมีเบอร์มือถืออะไรด้วยนะครับมันมีหลายหน่วยต้องขออภัยด้วยนะครับ
3: อันนี้ซื้อเข้าไปที่หน้าเพจของศาลเยาวชน
2: ได้ติดต่อหน่วยไหนก็เข้าไปในเว็บไซต์ศาลนะครับเดี๋ยวนี้หาข้อมูลได้ไม่ยากนะครับท่านผู้ฟังนะครับหรือเยี่ยมชมได้ในที่เว็บไซต์ของศาล
3: เยาวชน
2: พิมพ์ใน Google ได้เลยครับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต
3: ขึ้นแล้วก็ Facebook ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตก็ได้ค่ะ
2: สำหรับวันนี้เราสองคนก็ขออนุญาตจบรายการเพียงแค่นี้นะครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านสุขภาพกายใจแข็งแรงนะครับพบกันใหม่พุธที่3เดือนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: พันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว
7: รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: รองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังนายกรัฐมนตรีสั่งการตรงจากเครือรัฐออสเตรเลีย
9: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ปรับเปลี่ยนภารกิจอย่างกระทันหันหลังจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากเครือรัฐออสเตรเลียให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในงานมอวิชาการและงานมหากรรมงานวิจัยณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามบรรยากาศในพื้นที่อำเภอปัวยังคงตึงเครียดหลังจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสะสมและมวลน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนส่งผลให้เส้นทางคมนาคมหลายสายในชุมชนถูกตัดขาดและมีการเร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนแล้วเบื้องต้นนายยศนันท์ได้ประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จังหวัดน่านเรื่องการกู้ภัยและการดูแลประชาชนรวมถึงสั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านประสานข้อมูลและช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่แล้วผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
8: แขวงทางหลวงพะเยาสั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังเส้นทางเสี่ยงทั่วจังหวัดเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
10: นายภูนศักดิ์มรศรีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยาสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดออกตรวจเช็คเส้นทางที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงสำคัญ4ด้านได้แก่เหตุต้นไม้ล้มน้ำท่วมขังบนผิวจราจรช่องทางระบายน้ำอุดตันและจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินทางโดยให้หมวดทางหลวงในสังกัดทั้ง7แห่งได้แก่หมวดทางหลวงพะเยาแม่ใจดอกคำใต้จุนปงเชียงคำและเชียงม่วนกระจายกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครอบคลุมทั้ง9อำเภอของจังหวัดพะเยาทั้งนี้ประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรศัพท์1586ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
8: สหรัฐเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ออกไปอีก3วันหลังการเจรจาการค้ามีความคืบหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นออกไปอีก3วันโดยระบุว่าสหรัฐและแคนาดาบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วและอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารขั้นสุดท้ายขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดาระบุว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดามีความคืบหน้าอย่างมากแต่ยังคงมีประเด็นสำคัญที่ต้องหารือเพิ่มเติมทั้งนี้สหรัฐประกาศมาตรการภาษีดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยกล่าวหาว่าแคนาดากีดกันสินค้าสหรัฐทั้งการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสหรัฐออกจากชั้นวางจำหน่ายรวมถึงจำกัดการนำเข้ารถยนต์และผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
14: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
18: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าสู่รายการวิคิดคุยทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และ Facebook Live เพจ Radio ไทยภูเก็ตรวมถึงสวทภูเก็ต Radio พบกันทุกวันพุธเวลาประมาณ14:10 น.จนถึง13:00 น.โดยดิฉันอาจารย์นวรานราราชสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวันนี้เรามีหัวข้อที่น่าสนใจและใกล้ตัวพวกเราทุกคนมากๆโดยเฉพาะใครที่กำลังคิดจะซื้อบ้านสร้างบ้านหรือตกแต่งออฟฟิศใหม่ๆคำนี้จะต้องผุดขึ้นมาในหัวแน่นอนนั่นก็คือคำว่าฮวงจุ้ยค่ะศาสตร์โบราณอย่างฮวงจุ้ยแพร่หลายไปทั่วโลกทั้งในอเมริกานิวซีแลนด์สิงคโปร์มาเลเซียโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราแนวคิดนี้ก็มีความนิยมและแพร่หลายอย่างมากเวลาที่พวกเราพูดถึงฮวงจุ้ยคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรกันบ้างคะหลายคนอาจนึกถึงภาพของซินแสที่ถือเข็มทิศนึกถึงการวางน้ำพุอยู่หน้าบ้านนึกถึงการแขวนกระจกแปดเหลี่ยมหรือนึกถึงข้อห้ามต่างๆที่ว่าทำแบบนี้แล้วจะรวยทำแบบนี้แล้วจะจนใช่ไหม

ของคำว่าฮวงจุ้ยกันก่อนเลยแล้วกันนะคะความหมายของฮวงจุ้ยตามภาษาจีนหากจะแปลตามตัวอักษรคำว่าฮวงแปลว่าลมและจุ้ยแปลว่าน้ำฮวงจุ้ยเป็นการออกเสียงในสำเนียงแต้จิ๋วส่วนการออกเสียงในสำเนียงจีนกลางจะเรียกว่าฟงสุยหรือเฟิงสุยนะคะฟังดูเรียบง่ายดีนะคะแต่ในเชิงวิชาการแล้วฮวงจุ้ยมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากมายค่ะมันคือศาสตร์และศิลป์ของชาวจีนโบราณในการจัดการกับสภาพแวดล้อมซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีหลักการที่แน่ชัดเมื่อประมาณ 1,000 ปีที่ผ่านมาค่ะเป้าหมายที่แท้จริงของฮวงจุ้ยไม่ใช่แค่เรื่องของโชคลาภเงินทองเป้าหมายที่แท้จริงของฮวงจุ้ยไม่ใช่แค่เรื่องของโชคลาภเงินทองโดยตรงค่ะแต่เป้าหมายหลักๆ ก็คือการเลือกและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อความปลอดภัยและความสบายทางร่างกายของมนุษย์นั่นเองค่ะเป็นการเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตให้สอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและธรรมชาตินั่นเองค่ะทีนี้เราต้องมาย้อนรอยกลับไปดูแหล่งกำเนิดของฮวงจุ้ยกันก่อนนะคะฮวงจุ้ยกำเนิดขึ้นที่ประเทศจีนซึ่งถ้าเรากางแผนที่ประเทศจีนออกมาดูแล้วเราก็จะพบว่าฮวงจุ้ยเนี่ยแบ่งออกเป็น2สำนักหลักๆด้วยกันตามหลักภูมิศาสตร์นะคะสำนักแรกก็คือสำนักรูปลักษณ์หรือที่คนไทยคุ้นหูกันแล้วก็พูดกันในชื่อว่าตีลี่นะคะสำนักนี้มีต้นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของจีนแถบมณฑลฟูเจี้ยนแล้วก็ชานซีนะคะพื้นที่แถบนี้จะมีภูเขาสลับกับแม่น้ำที่มีมากมายดังนั้นฮวงจุ้ยจากสำนักนี้จึงเน้นดูที่รูปร่างของภูเขาแล้วก็กระแสน้ำนั่นเองค่ะส่วนสำนักที่2ก็คือสำนักเข็มทิศจะมีต้นกำเนิดอยู่ทางตอนเหนือแถบมณฑลปักกิ่งพื้นที่แถบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ราบขนาดกว้างใหญ่ไม่มีภูเขาสำนักนี้จึงพึ่งพาการดูในเรื่องของทิศทางแล้วก็การวางของอาคารเป็นหลักค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ของจีนในสมัยโบราณต้องเผชิญเหมือนกันซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่กำหนดเกณฑ์ของฮวงจุ้ยแทบจะทุกข้อเลยนั่นก็คือในเรื่องของปัญหาของความหนาวเย็นค่ะคุณผู้ฟังลองจินตนาการตามนะคะว่าประเทศจีนเนี่ยมีอุณหภูมิอากาศที่ต่ำกว่าเขตสบายพูดง่ายๆก็คืออากาศเนี่ยหนาวจัดค่ะยาวนานถึง9เดือนใน1ปีและมีช่วงเวลาที่อากาศเย็นสบายจริงๆแค่3เดือนเท่านั้นเองค่ะดังนั้นคนจีนโบราณจึงไม่ได้สร้างบ้านเพื่อความเฮงหรือความเป็นสิริมงคลนะคะแต่พวกเขาสร้างบ้านเพื่อเอาชีวิตรอดจากความหนาวนั่นเองค่ะและนี่ล่ะค่ะคือจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ในฮวงจุ้ยค่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าศัตรูตัวฉกาจของคนจีนโบราณคือความหนาวเย็นและภัยธรรมชาติทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าตำราฮวงจุ้ยสำนักรูปลักษ์เขาสอนให้หาที่ดินสำหรับเอามาสร้างบ้านได้ยังไงกันตำรานี้จะบอกว่าพื้นที่อุดมคติที่มีความเป็นสิริมงคลเนี่ยจะถูกโอบล้อมด้วย4สัตว์เทพที่ศักดิ์สิทธิ์ได้แก่เต่าดำมังกรเขียวเสือขาวแล้วก็หงส์แดงค่ะฟังดูเหมือนตำนานเทพเจ้าเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราถอดรหัสออกมาในมุมมองของนักภูมิศาสตร์นี่คือสุดยอดการเลือกทำเลทองเพื่อปกป้องชีวิตเลยค่ะเรามาเจาะลึกกันทีละตัวเลยนะคะสัตว์เทพตัวที่1เต่าดำหรือว่าทิศเหนือตำราฮวงจุ้ยกำหนดว่าด้านหลังของพื้นที่ทางทิศเหนือจะต้องมีภูเขาหรือเนินเขาสูงใหญ่มั่นคงเหมือนเต่าดำมีมุมลาดเอียงไม่เกิน45องศาและจะต้องเป็นภูเขาที่มีต้นไม้ปกคลุมเขียวชอุ่มไม่ใช่ภูเขาหัวล้านแห้งแล้งความจริงทางวิทยาศาสตร์ก็คือทิศเหนือของประเทศจีนคือทิศที่มีลมหนาวพัดมาจากขั้วโลกเกือบตลอดทั้งปีค่ะลมจากทิศนี้มีทั้งความหนาวและความแห้งแล้งการที่ฮวงจุ้ยบังคับให้ต้องมีภูเขาสูงใหญ่อยู่หลังบ้านก็เพื่อให้ภูเขาลูกนั้นเป็นกำแพงธรรมชาติสำหรับบังลมหนาวไม่ให้พัดมาปะทะตัวบ้านโดยตรงนั่นเองค่ะและการที่จะต้องมีต้นไม้ปกคลุมก็เพื่อช่วยชะลอความเร็วของลมให้ลดลงไปได้อีกชั้นหนึ่งนั่นเองค่ะสัตว์เทพตัวที่2

0: มังกรเขียวที่ตะวันออกตำราบอกว่าฝั่งซ้ายของบ้านต้องเป็นเนินเขาที่ค่อนข้างเรียวยาวความจริงทางวิทยาศาสตร์เนินเขาทางที่ตะวันออกนี้ทำหน้าที่เป็นแนวกำบังลมที่มาจากทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นกระแสลมบกลมทะเลที่พัดมาจากฝั่งมหาสมุทรการมีเนินเขาตรงนี้จะช่วยบล็อกลมความชื้นความหนาวเย็นไม่ให้เข้ามากวนใจคนในบ้านนั่นเองค่ะสัตว์เทพตัวที่3เสือขาวที่ตะวันตกก็คือฝั่งด้านขวาของบ้านก็ต้องเป็นเนินเขาที่มีความสูงใกล้เคียงกับมังกรเขียวความจริงทางวิทยาศาสตร์คือข้อนี้สำคัญมากสำหรับภูมิประเทศจีนค่ะเพราะทางที่ตะวันตกของจีนเป็นเขตภูมิอากาศแบบแห้งแล้งเกิงทะเลทรายสิ่งที่พัดมาจากทางทิศนี้ก็คือพายุทรายนั่นเองค่ะเนินเสือขาวจึงทำหน้าที่เป็นป้อมประกันบดบังพายุทรายไม่ให้พัดเข้ามาทำลายบ้านเรือนนั่นเองสัตว์เทพตัวที่4หงส์แดงทิศใต้ทางด้านหน้าของพื้นที่นี้จะต้องเป็นที่ราบกว้างพื้นโล่งลาดต่ำลงไปและมีแม่น้ำไหลผ่านความจริงทางวิทยาศาสตร์ประเทศจีนตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือดังนั้นเส้นทางการโคจรของดวงอาทิตย์จะอ้อมไปทางทิศใต้เป็นส่วนใหญ่การเปิดหน้าบ้านให้โล่งไม่มีอะไรมาบังก็เพื่อเป็นการอ้าแขนรับแสงอาทิตย์ที่สัตว์สองเข้ามาสร้างความอบอุ่นให้กับตัวบ้านได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะนอกจากนี้ในช่วงฤดูร้อนระยะสั้นๆแค่ประมาณ3เดือนลมจะพัดจากทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้การที่ลมพัดผ่านแม่น้ำหน้าบ้านก่อนเข้าถึงตัวบ้านก็จะช่วยหอบเอาความชื้นและความเย็นมาบรรเทาอากาศในช่วงหน้าร้อนได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังลองหลับตาจินตนาการดูนะคะว่าพื้นที่ที่มีภูเขาสูงอยู่ด้านหลังมีเนินเขาอูบขนาบทั้งซ้ายขวาและด้านหน้าเปิดโล่งลักษณะแบบนี้เหมือนกับการที่เรานั่งอยู่บนเก้าอี้ที่มีเท้าแขนเลยใช่ไหมคะการจัดเรียงตัวแบบนี้ก็คือสถาปัตยกรรมแบบปรมาจารย์ที่ใช้ธรรมชาติเพื่อควบคุมอุณหภูมิและยังมีอีกหนึ่งความลับทางฟิสิกส์ที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือการกำหนดให้พื้นที่ลาดเอียงแบบหน้าต่ำหลังสูงก็คือเอียงไปทางทิศใต้ในทางวิทยาศาสตร์การเอียงพื้นดินแบบนี้จะทำให้มุมตกกระทบของแสงอาทิตย์เนี่ยมีค่าน้อยลงหรือพูดง่ายๆก็คือแสงแดดจะส่องลงมาเกือบตั้งฉากกับพื้นดินนั่นเองค่ะสิ่งนี้ทำให้พื้นดินและลานหน้าบ้านสามารถดูดซับและสะสมความร้อนไว้ได้อย่างมหาศาลในช่วงเวลากลางวันและจะค่อยๆคลายความร้อนออกมาทำให้อบอุ่นในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเป็นระบบทำความร้อนพื้นใต้ดินแบบธรรมชาติที่ชาญฉลาดมากๆค่ะเราได้เห็นถึงภูมิปัญญาความอัจฉริยะในการเลือกพื้นที่ของคนจีนโบราณไปแล้วนะคะทีนี้เรามาซูมเข้าไปดูในส่วนของตัวบ้านหรือตัวอาคารกันบ้างนะคะฮวงจุ้ยไม่ได้กำหนดแค่ทำเลที่ตั้งแต่ยังกำหนดรูปทรงและทิศทางของบ้านอย่างละเอียดซึ่งก็หนีไม่พ้นเรื่องการจัดการกับสภาพแวดล้อมเช่นเดิมค่ะตามหลักฮวงจุ้ยรูปทรงอาคารที่เป็นมงคลจะแตกต่างกันไปตามละติจูดหรือตำแหน่งเหนือใต้ของพื้นที่นั่นเองค่ะสำหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนอยู่ในช่วงละติจูดที่27ถึง32องศาเหนือฮวงจุ้ยระบุไว้ว่าผังบ้านที่เป็นมงคลนั้นควรจะเป็นรูปทรงที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยหันด้านยาวของบ้านไปทางทิศใต้เหตุผลทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะพื้นที่ในแถบนี้เส้นทางโคจรของดวงอาทิตย์จะอ้อมใต้ไปถึง9เดือนใน1ปีการทำให้บ้านกว้างขวางในแนวยาวรับกับทิศใต้ก็เพื่อให้ผนังบ้านเนี่ยมีพื้นที่ในการรับแสงแดดให้มากที่สุดตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะเพื่อเสริมสร้างสภาวะน่าสบายทางความร้อนนั่นเองสำหรับพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนอยู่ในช่วงละติจูดที่37ถึง42องศาเหนือแถบนี้คือเมืองหนาวจัดค่ะความหนาวเนี่ยหนาวจนเข้ากระดูกแค่รับแสงอาทิตย์อย่างเดียวก็จะไม่ค่อยพอที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยอบอุ่นได้ใช่ไหมคะบนแถบนี้เนี่ยจึงใช้เตาไฟหรือเตาผิงภายในบ้าน ฮวงจุ้ยจึงมีการกำหนดกฎใหม่ว่าระบุให้บ้านที่เป็นมงคลจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสในทางวิศวกรรมอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือรูปทรงที่มีพื้นที่ผิวหรือกรอบอาคารน้อยที่สุดค่ะเมื่อเทียบกับพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านการที่มีพื้นที่ผิวน้อยก็หมายความว่ามีพื้นที่สัมผัสอากาศเย็นภายนอกน้อยลงช่วยลดการสูญเสียความร้อนจากภายในอาคารสู่ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยค่ะนอกจากนี้รูปทรงแบบนี้ยังสามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้ดีอีกด้วยฮวงจุ้ยระบุชัดเจนว่าทิศมงคลสำหรับประตูทางเข้าหลักหรือห้องที่สำคัญคือทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้เพราะทิศนี้คือทิศที่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์มากที่สุดโดยเฉพาะทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่จะได้รับแสงอาทิตย์ยามเช้าซึ่งเป็นแสงแดดอ่อนๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่มีทิศนึงที่สินแสฮวงจุ้ยสั่งห้ามเด็ดขาดห้ามทำประตูห้ามทำห้องนอนถือเป็นทิศอัปมงคลอย่างยิ่งเขาเรียกทิศนี้ว่าประตูปีศาจนั่นก็คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองค่ะทำไมคนจีนถึงกลัวสองทิศนี้เป็นอย่างมากมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนมากค่ะประการแรกในเชิงอุตุนิยมวิทยาทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่มีกระแสลมหนาวที่รุนแรงที่สุดที่พัดมาปะทะอยู่เป็นประจำนั่นเองค่ะใครที่สร้างบ้านโดยเจาะประตูในทิศนี้ก็เท่ากับว่าลมหนาวเนี่ยพัดทะลุเข้าบ้านเต็มๆนั่นเองค่ะประการที่สองในเชิงประวัติศาสตร์หากเราย้อนดูการศึกสงครามทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่กองทัพขศึกไม่ว่าจะเป็นชาวแมนจูเรียหรือมองโกเลียมักจะใช้เป็นเส้นทางเดินทัพโดยอ้อมกำแพงเมืองจีนเข้ามาโจมตีเมืองหลวงนั่นเองค่ะเมื่อรวมสองเหตุผลนี้เข้าด้วยกันทั้งภัยจากลมหนาวที่พัดมาอย่างรุนแรงรวมถึงภัยที่มาจากข้าศึกที่จะมารุกรานทิศนี้จึงกลายเป็นทิศที่คนโบราณตั้งชื่อให้มันว่าประตูปีศาจหรือทิศที่เป็นอัปมงคลนั่นเองค่ะเราเดินทางมาถึงกฎข้อห้ามของฮวงจุ้ยที่คนไทยน่าจะได้ยินบ่อยที่สุดแล้วนะคะนั่นก็คือกฎที่บอกว่าห้ามทำประตูหน้าบ้านและประตูหลังตรงกันหรือห้ามหน้าต่างตรงกับประตูเพราะจะทำให้กระแสชี้ไหลทะลุออกไปอย่างรวดเร็วเงินทองจะรั่วไหลเก็บเงินไม่อยู่ซึ่งข้อห้ามนี้คนไทยก็เชื่อกันเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมคะคำถามก็คือแล้วในมุมมองวิทยาศาสตร์มันมีเหตุผลอะไรซ่อนอยู่ในบทความวิจัยนี้ก็ได้มีการนำปัญหานี้ไปทดลองทางวิทยาศาสตร์ค่ะโดยเขาได้ลองใช้โปรแกรมจำลองการไหลทางคอมพิวเตอร์หรือว่า Fluid Dynamic Simulation เพื่อสร้างแบบจำลองทางสถาปัตยกรรมขึ้นมานะคะโดยผลที่ได้ออกมาเป็นที่น่าทึ่งเลยค่ะและสามารถแก้ไขข้อข้องใจได้ทั้งหมดเลยประเด็นที่เราจะเจาะลึกก็คือเมื่อแบบจำลองถูกจำลองให้มีช่องเปิดประตูหรือหน้าต่างตรงกันผลปรากฏว่ามันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอุโมงค์ลมนั่นเองนะคะซึ่งอุโมงค์ลมเนี่ยจะมีความเร็วลมที่พัดผ่านทะลุตัวบ้านเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปกติ 3-4.5 เท่าตัวเลยทีเดียวนอกจากลมจะแรงขึ้นแล้วยังทำให้ความกดอากาศระหว่างประตูกับบริเวณอื่นๆเนี่ยมีความแตกต่างกันมากด้วยปัญหาก็คือแล้วลมแรงที่ทะลุตัวบ้านเนี่ยมันแย่ยังไงคุณผู้ฟังต้องไม่ลืมนะคะว่าบริบทฮวงจุ้ยมันมาจากเมืองหนาวมาจากประเทศจีนการที่สร้างบ้านในอดีตของจีนเนี่ยมีอากาศหนาวที่ติดลบนะคะดังนั้นพวกเขาต้องการเพียงแค่ทำประตูหน้าต่างเพื่อการระบายอากาศแต่พวกเขาไม่ต้องการให้ความเร็วลมที่พัดผ่านร่างกายมีความเร็วลมที่มันมากขึ้นแต่พวกเขาไม่ต้องการความเร็วลมที่พัดผ่านร่างกายเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะลมที่เข้ามาเป็นลมที่หนาวมากนะคะมันไม่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยเลยนะคะในทางสรีระวิทยาเมื่อลม หนาวที่พัดมาแรงๆผ่านร่างกายของเรานะคะลมก็จะไปดึงเอาความร้อนและความชื้นออกจากผิวหนังของเราอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสูญเสียน้ำที่ผิวกายเราจะมีอาการหนาวสั่นแล้วก็รู้สึกไม่สบายตัวและอาจจะทำให้ป่วยแล้วก็เป็นหวัดได้ง่ายนะคะดังนั้นการสร้างประตูให้ตรงกันสำหรับบริบทของเมืองหนาวจึงเปรียบเสมือนกับการสร้างท่อดูดความร้อนออกจากร่างกายของคนในบ้านนั่นเองค่ะนี่คือที่มาของความอัปมงคลที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องของเงินทองที่รั่วไหลแต่เป็นเรื่องของความอบอุ่นแล้วก็สุขภาพที่รั่วไหลออกจากบ้านไปนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็เดินทางจนมาถึงช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นบทสรุปที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราคนไทยนะคะจากที่ฟังมาตั้งแต่ต้นเราสรุปได้อย่างชัดเจนว่าฮวงจุ้ยในส่วนของการจัดการสภาพแวดล้อมหมายเหตุไม่นับรวมถึงในแง่ของโหราศาสตร์นะคะก็คือหลักการจัดการทางวิทยาศาสตร์และสถาปัตยกรรมเพื่อการเอาตัวรอดในเมืองหนาวนั่นเองค่ะคำถามก็คือแล้วฮวงจุ้ยที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยของเราล่ะจะเป็นยังไงประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าเขตสบายแทบตลอดทั้งปีถ้าเราไปจ้างซินแสหรือไปเปิดตำราฮวงจุ้ยจีนสมัยโบราณแล้วเรานำความรู้ทุกกฎเกณฑ์ทุกอย่างเอามาสร้างบ้านในประเทศไทยแบบที่เราไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะคำตอบก็คือบ้านของเราเนี่ยจะกลายเป็นเตาอบนั่นเองค่ะจากบทความวิจัยนี้ได้สรุปข้อแนะนำในการนำฮวงจุ้ยมาใช้สำหรับประเทศไทยว่าเราจำเป็นต้องกลับเปลี่ยนมุมมองอย่างกลับตลบัดเลยค่ะสำหรับกฎในหลายๆข้อเพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศเขตร้อนชื้นสำหรับบ้านเรานะคะทีนี้เราลองมาดู4กฎทางวิทยาศาสตร์ที่จะต้องประยุกต์ใช้กันใหม่นะคะกฎข้อแรกค่ะในเรื่องของอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวหรือเรียกว่า mean radiant temperature อ่านย่อสั้นๆว่าค่า MRT นะคะซึ่งฮวงจุ้ยเนี่ยของจีนเขามีความพยายามที่จะทำให้พื้นผิวของตัวอาคารเนี่ยมีความร้อนเพื่อประโยชน์ในการสะสมความร้อนเช่นการทำลานโล่งๆให้พื้นเอียงรับแสงในองศาที่ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์แต่สำหรับเมืองไทยที่เป็นเขตร้อนชื้นอบอ้าวแสงแดดอลังการอยู่แล้วเนี่ยอากาศก็ร้อนอยู่แล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องลดการสะสมความร้อนค่ะเราต้องหลีกเลี่ยงการทำลานปูนกว้างๆหน้าบ้านรับแดดในทางกลับกันเราควรจะเพิ่มพืชพันธุ์ธรรมชาติปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าปลูกพืชคลุมดินต่างๆเพื่อลดความร้อนที่มาจากพื้นผิวนะคะและควรจะเลือกใช้วัสดุที่มีสีอ่อนที่มีค่าดูดซับความร้อนให้มันน้อยค่ะถึงจะเหมาะสมกับบริบทภูมิอากาศกับประเทศไทยนะคะประการที่2การใช้ประโยชน์จากมวลสารหรือที่เรียกกันว่า thermal mass นะคะจีนจะสร้างบ้านให้ติดกับพื้นดินเพื่ออาศัยความอบอุ่นที่มาจากดินแต่ประเทศไทยเราจำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงความร้อนที่สะสมในตัวอาคารสถาปัตยกรรมไทยแบบโบราณจึงนิยมยกใต้ถุนสูงเพื่อให้กระแสลมเนี่ยพัดผ่านใต้พื้นบ้านเพื่อช่วยหนีจากความร้อนที่แผ่ขึ้นมาจากผิวดินนั่นเองอีกอย่างนึงค่ะสำหรับประเทศไทยเรานี่ฝนก็ตกชุกใช่ไหมคะพื้นดินก็สะสมความชื้นการที่เราสร้างบ้านโดยมีใต้ถุนยุคสูงเนี่ยก็เพื่อที่จะหลีกหนีจากความชื้นที่อยู่ในดินด้วยแล้วก็หลีกหนีจากน้ำที่ท่วมบ่อยๆใช่ไหมคะบ้านเราเนี่ยฝน8แดด4แล้วก็มีประโยชน์อีกอย่างนึงสำหรับการยกใต้ถุนสูงก็คือในเรื่องของแมลงสัตว์กัดต่อยพวกงูพวกสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพื่อความปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะประการที่3ค่ะในเรื่องของความเร็วลมข้อนี้สำคัญมากค่ะประเทศจีนเนี่ยห้ามไม่ให้ประตูหน้าต่างตรงกันนะคะเพราะว่า เราไม่อยากให้กระแสลมหนาวเนี่ยพัดโดนตัวของคนโดยตรงใช่ไหมคะตรงข้ามกันกับบริบทของประเทศไทยเลยค่ะบ้านเราเนี่ยอากาศทั้งร้อนทั้งชื้นทางเราเนี่ยต้องการกระแสลมธรรมชาติอย่างมากค่ะเพื่อช่วยให้ลมเนี่ยพัดผ่านผิวกายเราเพื่อให้เหงื่อเนี่ยระเหยออกไปได้ง่ายและเร็วขึ้นทำให้เรารู้สึกเย็นสบายขึ้นนั่นเองค่ะการที่บ้านเรือนไทยออกแบบประตูหรือหน้าต่างเนี่ยตรงกันเพื่อเลือกที่จะรับลมในทิศทางที่ถูกต้องหรือว่าต้องการให้กระแสลมเนี่ยมันแรงขึ้นในบ้านถือว่าไม่ใช่เรื่องที่อัปมงคลเลยนะคะแต่กลับเป็นสิ่งที่ดีเป็นฮวงจุ้ยที่ดีที่จะช่วยให้บ้านเราเนี่ยระบายความร้อนระบายความชื้นออกจากบ้านเราได้อย่างดีช่วยให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นนั่นเองค่ะประการที่4การใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์หรือไดเรกซันประเทศจีนพยายามวางบ้านและตัดต้นไม้เพื่อไม่ให้บังแดดเพราะเขาต้องการแปลงรังสีดวงอาทิตย์มาเป็นคลื่นความร้อนเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นแต่บริบทสำหรับประเทศไทยค่ะเราต้องวางอาคารเพื่อหลบแสงอาทิตย์ค่ะให้ได้มากที่สุดดังนั้นเราต้องออกแบบชายคาให้ยื่นยาวปลูกต้นไม้บังแดดในส่วนของทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกเพื่อลดอิทธิพลความร้อนจากรังสีของดวงอาทิตย์โดยตรงที่เข้าสู่ตัวบ้านนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ฟังสำหรับรายการในวันนี้เนี่ยหวังว่าจะทำให้หลายท่านเนี่ยตาสว่างแล้วก็มองเห็นฮวงจุ้ยในมุมมองที่แปลกใหม่มากขึ้นนะคะจากบทความวิชาการชิ้นนี้ได้ชี้ให้เราเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าการที่เราเอาความเชื่อจากพื้นที่หนึ่งซึ่งมีบริบทภูมิอากาศอีกแบบหนึ่งเนี่ยเอาไปใช้กับอีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยที่มีสภาพแวดล้อมมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยที่เราขาดความเข้าใจก็จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะคะแทนที่จะเป็นฮวงจุ้ยที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นมงคลก็กลายเป็นว่าบ้านเนี่ยร้อนยิ่งกว่าเตาอบกลายเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลไปซะอย่างนั้นนะคะค่ะสำหรับฮวงจุ้ยที่เหมาะสมสำหรับสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นนะคะการออกแบบสถาปัตยกรรมในเขตร้อนชื้นเรามีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสภาวะน่าสบายหรือเทอร์โมคอมฟอร์ตนะคะเพื่อลดการไถ่เทความร้อนเข้าสู่อาคารการจัดการกับความชื้นสัมผัสที่มีค่าที่มันสูงแล้วก็เร่งระบายความร้อนด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาตินะคะวิธีแรกนะคะก็คือการวางผังและทิศทางของอาคารนะคะสำหรับในเขตร้อนในประเทศไทยการวางอาคารตามแกนของทิศตะวันออกตะวันตกการจัดวางให้ด้านแคบของอาคารอยู่ในทิศตะวันออกและตะวันตกเนี่ยเป็นการลดพื้นที่ผิวของเปลือกอาคารที่จะปะทะกับแสงแดดโดยตรงนะคะเราจะต้องเปิดรับทิศทางลมธรรมชาติสำหรับลมประจำถิ่นของประเทศไทยก็มาจาก2ทิศทางหลักๆด้วยกันนะคะก็คือทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งเป็นทิศที่เราจะต้องเปิดรับลมธรรมชาตินั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดกลุ่มพื้นที่ใช้สอยหรือว่าการวางโซนนิ่งนะคะได้แก่พื้นที่บริการเช่นห้องน้ำบันไดห้องเก็บของหรือพื้นที่จอดรถเนี่ยเราก็ควรจะเอาวางไว้ในทิศที่แดดแรงนะคะเช่นทิศใต้หรือทิศตะวันตกเพื่อทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์โซนหรือเป็นโซนที่ป้องกันความร้อนให้กับพื้นที่ส่วนอื่นๆในบ้านนั่นเองนะคะเทคนิคที่2นะคะก็คือการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาตินะคะเนื่องจากประเทศไทยมีความชื้นสัมผัสที่สูงนะคะทำให้แบบเหงื่อออกง่ายแล้วก็ตัวเหนียวเหนอะหนะนะคะในเขตร้อนชื้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องการการเคลื่อนที่ของอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้เหงื่อของเราเนี่ยระเหยได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดความรู้สึกอับชื้นแล้วก็อดอบอ้าวนะคะเรานิยมที่จะใช้เทคนิค cross ventilation นะคะก็คือการระบายอากาศเราจะต้องออกแบบช่องเปิดประตูหน้าต่างให้ตรงกันหรือเยื้องกันก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดการระบายอากาศที่ไหลผ่านเข้าสู่ตัวอาคารได้สะดวกนะคะอีกเทคนิคนึงก็คือสเต็ก ventilation หรือว่า stack effect นะคะก็คือการระบายอากาศในดาวดิ่งตามหลักการเนี่ยอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงนะคะเพราะอากาศร้อนเนี่ยความกดอากาศเนี่ยจะต่ำกว่าก็จะลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนหลังคานั่นเองนะคะการที่เราออกแบบช่องระบายอากาศไว้ส่วนบนของอาคารเช่นการออกแบบให้เป็นโถงสูงหรือมีช่องที่ระบายอากาศใต้หลังคาในส่วนนี้ก็จะช่วยดึงอากาศเย็นจากภายนอกเข้ามาแทนที่อากาศร้อนได้ก็จะเกิดการระบายอากาศที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเลือกใช้พวกอิฐบล็อกช่องลมหรือดีไซน์ในส่วนของผนังให้เป็นลักษณะที่เป็นระแนงโปร่งเพื่อช่วยพรางสายตากรองแสงแดดแล้วก็ยอมให้ลมพัดได้สะดวกสำหรับตัวอาคารของเรานะคะปัจจัยที่3ค่ะก็คือในเรื่องของหลังคาแล้วก็ใช้คาบ้านนะคะหลังคาเป็นส่วนหนึ่งเลยค่ะที่จะรับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยตรงก็คือประมาณ 60-70% ของความร้อนทั้งหมดที่เข้าสู่อาคารเลยนะคะแนวคิดในการออกแบบหลังคาก็ถ้าให้เหมาะสมก็ควรจะดีไซน์หลังคาให้เป็นลักษณะทรงสูงแล้วก็มีความลาดชันมากๆเพื่อประโยชน์ในด้านของการระบายน้ำฝนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างช่องว่างใต้หลังคาให้มากๆนะคะเพื่อที่จะได้มีความร้อนใต้หลังคาเนี่ยระบายออกไปได้นะคะอีกเทคนิคนึงค่ะก็คือเรื่องของการออกแบบชายคาที่มีลักษณะยืดยาวนะคะเพื่อป้องกันแสงแดดที่ส่องกระทบกับผนังแล้วก็ช่องเปิดของอาคารของเราโดยตรงรวมถึงป้องกันฝนที่จะสาดเข้าสู่ตัวอาคารของเราด้วยนะคะอีกเทคนิคนึงค่ะก็คือควรจะมีช่องระบายอากาศใต้ฝ้าเราสามารถติดตั้งช่องระบายอากาศบริเวณฝ้าหรือชายคาหรือบริเวณหน้าจั่วของอาคารเพื่อที่จะใช้เป็นช่องที่ระบายความร้อนที่สะสมใต้หลังคาออกสู่ภายนอกได้นะคะเราก็จะช่วยให้หลังคาบ้านของเราเนี่ยเย็นขึ้นได้ค่ะส่วนปัจจัยในเรื่องของอุปกรณ์บังแดดแล้วก็เปลือกอาคารการเลือกใช้อุปกรณ์บังแดดก็จะมีลักษณะของอุปกรณ์บังแดดอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกันสาดแนวนอนนะคะซึ่งจะเหมาะสำหรับผนังทั้งด้านทิศใต้แล้วก็ทิศเหนือเพื่อป้องกันแสงอาทิตย์ที่มาในมุมสูงนะคะถ้าเป็นอุปกรณ์กันแดดที่เป็นระแนงแบบแนวตั้งนะคะก็จะเหมาะสำหรับผนังทั้งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกนะคะเพื่อจะสามารถป้องกันแสงอาทิตย์ในมุมต่ำหรือมุมที่เข้ามาทะแยงของอาคารได้นะคะแล้วก็ถ้าเราเลือกใช้ดับเบิลสกินฟาซาดก็คือเปลือกอาคารที่เป็น2ชั้นเนี่ยก็จะสามารถสร้างช่องว่างอากาศระหว่างผนังจะช่วยลดความร้อนที่เข้าสู่ผนังได้เพราะถือว่าใช้ผนังเนี่ยใช้ช่องว่างอากาศของผนังเนี่ยเป็นฉนวนกันความร้อนไปในตัวนะคะในส่วนของผนังอาคารหรือว่าใต้ฝ้าเพดานเราก็มีการติดพวกฉนวนกันความร้อนเพิ่มเข้าไปค่ะบริเวณใต้ฝ้าเพดานในส่วนของฉนวนกันความร้อนควรที่จะติดตั้งฉนวนเหนือฝ้าเพดานแล้วก็ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนหรือค่า U value ที่มันต่ำนะคะดังนั้นเวลาเราเลือกวัสดุก่อสร้างเราต้องเช็คในส่วนของค่า U value ด้วยนะคะประการสุดท้ายนะคะในส่วนของการจัดภูมิทัศน์โดยรอบอาคารนะคะเราอาจจะยกใต้ถุนพื้นให้สูงหรือพื้นลอยก็ได้เพื่อป้องกันความชื้นหรือน้ำท่วมขังจากผิวดินนะคะช่วยให้อากาศไหลเวียนใต้ตัวบ้านช่วยระบายความร้อนได้อย่างดีเราควรจะปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะเพื่ออาศัยร่มเงาจากไม้ยืนต้นทั้งหลายเพื่อประโยชน์ในด้านการกรองแสงแดดแล้วก็ลดอุณหภูมิผิวของเปลือกอาคารลดการตกกระทบของแสงแดดที่มาโดยตรงกับช่องหน้าต่างแล้วก็อาคารของเราโดยตรงนะคะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยจะมีส่วนในการช่วยลดการสะท้อนรังสีความร้อนด้วยนะคะแล้วก็ควรจะปลูกพืชคลุมดินแล้วก็สนามหญ้าเพื่อลดการสะสมความร้อนเมื่อเปรียบเทียบกันกับพื้นคอนกรีตหรือพื้นผิวอื่นๆที่สะสมความร้อนมากกว่านะคะแล้วก็การเอาน้ำมาใช้ให้เป็นประโยชน์การที่มีแหล่งน้ำรอบๆตัวบ้านเราจะเป็นประโยชน์ในแง่ของ เราจะได้ความเย็นที่มันเพิ่มเติมจากการระเหยของน้ำนั่นเองนะคะแต่เราควรจะวางตำแหน่งของแหล่งน้ำเนี่ยให้ถูกทิศก็คือคนจะวางไว้ในทิศที่เป็นต้นลมให้ลมพัดกระแสน้ำโดยที่ให้ลมพัดผ่านน้ำเพื่อปรับให้กระแสลมนั้นเย็นขึ้นเพื่อพัดเข้าสู่อาคารของเรานั่นเองค่ะจากที่ได้กล่าวไปก็จะเป็นเทคนิคต่างๆในการที่จะปรับเอากลยุทธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอาคารในเขตร้อนชื้นสำหรับประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางผังการระบายอากาศการปรับสภาพแวดล้อมเรื่องการป้องกันความร้อนที่ชายคาและหลังคาการติดตั้งอุปกรณ์บังแดดนะคะการเลือกใช้วัสดุต่างๆแล้วก็การปรับแต่งภูมิทัศน์ต่างๆนะคะเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่เราจะมาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับภูมิอากาศในเขตร้อนบ้านเรานะคะดีกว่าการที่เราจะไปเอาฮวงจุ้ยที่มีที่มาที่ไปมาจากประเทศจีนซึ่งมีอากาศที่มันหนาวเย็นซึ่งบริบทค่อนข้างแตกต่างกับบ้านเราโดยสิ้นเชิงเลยนะคะฮวงจุ้ยไม่ใช่สิ่งงมงายไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของสายมูนะคะแต่เป็นเรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความชำนาญของคนโบราณที่มีภูมิปัญญาในการที่จะปรับตัวในการอยู่อาศัยเพื่อเข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นการนำฮวงจุ้ยมาใช้ในปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะเราจะต้องอาศัยสติปัญญาแล้วก็เหตุผลในการพิจารณาแยกแยะความรู้เหล่านั้นเพื่อเอามาใช้ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะเพื่อการอยู่อาศัยในบ้านของเราเนี่ยต้องอยู่ได้อย่างสบายแล้วก็อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยให้เหมาะสมกับคำว่าฮวงจุ้ยที่ดีอย่างแท้จริงนะคะค่ะสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนนักศึกษาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะให้มาร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่39ประจำปีพุทธศักราช2569ตั้งแต่วันที่18ถึง20สิงหาคมนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยในปีนี้เนี่ยมาพร้อมกับธีมสุดล้ำ Intelligent Science for Sustainable Futureปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนซึ่งในงานก็จะมีการแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจอย่างมากมายมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆนะคะค่ะสำหรับในวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านก็จะได้รับสาระความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการแต่งบ้านสร้างเรือนของท่านได้อย่างมีเหตุมีผลอย่างมีความสุขนะคะพบกับรายการวิทย์คิดคุยได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: 6.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามก่อนเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐพร้อมเยี่ยมชมวัดไทยในกรุงแคนเบราน
10: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบราจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่างสวทช.กับองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปยังวัดธรรมคโรกราบนมัสการพระประธานและถวายพระไตรสนทนาธรรมกับประธานสงฆ์พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระเจดีย์ศรีธรรมคโรและร่วมปลูกต้นแมกโนเลียเป็นที่ระลึกวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเตรียมรับมือมวลน้ำที่จะไหลลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาน
11: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือน นอกจากนี้ได้แจ้งให้สำนักงานปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยและช่องทางการช่วยเหลือจากภาครัฐให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
12: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ฟอร์มให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกอิทเซ็นเตอร์ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
15: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
16: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเร่แบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
17: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวฝนตกใจไปตา
16: ป้าครับปอพ่อแจ้งเตือนแล้วเขาบอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปอพ่อ1784ครับป้า
17: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนา

0: ำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬา

ส่วนตัวมองว่าเป็นเพลงที่น่าฟังอีกเพลงหนึ่งเลยทีเดียวกับงานใหม่ๆของพี่ต่ายอรทัยนะฮะฟิชเชอริงกับสาวน้องใหม่นะฮะโฟอีฟนั่นเองค่ะฮักพอเป็นพิธีหนึ่งเพลงเพราะในการเริ่มต้นทักทายคนแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Sport Today ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมกับการมาเชิญชวนทุกๆคนที่จะต้องร่วมส่งกำลังใจนะคะเชียร์ทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะที่จะไปแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมเลยทีเดียวนะคะสำหรับเอเชียนเกมที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีก1ภารกิจสำคัญของทัพนักกีฬาไทยของเราเลยทีเดียวแล้วค่ะที่ เรียกว่ามีการซุ่มซ้อมกันอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากเอเชียนเกมแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของพาราเอเชียนพาราเกมด้วยนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่ง อย่างที่บอกนะคะว่าเชิญชวนทุกๆท่านนะคะร่วมส่งกำลังใจนะคะให้กับทัพนักกีฬาไทยของเรานะฮะที่จะไปสู้ศึกในภารกิจไอจินาโกย่า2026นะคะเป็นชื่อเกมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศ

รอนี้นะคะอ่ะก็ฝากกันด้วยค่ะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของวงการกีฬาโดยภาพรวมนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยเองตอนนี้เนี่ยหลายท่านติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะสำหรับเกมการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จะให้คุณผู้ฟังเองนะคะก็ต้องรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยทีเดียวนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวคราวในเรื่องของการรับสมัครแล้วก็สรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนนะคะท่านก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่จะหมดวาระลงในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งถือได้ว่าหลายๆคนก็เฝ้าติดตามรอกันอยู่เลยทีเดียวนะคะว่าจะเป็นใครอย่างไรนะคะเดียวกันกระแสข่าวนะคะจะโดยเฉพาะสื่อนะคะที่ติดตามข่าวโดยในวงการกีฬาเนี่ยก็มีออกมานะคะให้ข่าวกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเราก็ถือโอกาสนะคะที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวว่าใครจะมานั่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะโดยข้อมูลล่าสุดเนี่ยทราบมาว่าในตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของคณะกรรมการสรรหาเองเนี่ยมีการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยจากนี้ไปนะฮะก็จะนำรายชื่อนะฮะผู้ถูกเสนอตัวเนี่ยนะคะเข้าสู่การประชุมนะฮะบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยหลังจากนั้นก็จะนำเข้าสู่ครม.เพื่อที่จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตามลำดับนั่นเองนะคะเอาละนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการกีฬาของประเทศไทยเราในการที่จะต้อนรับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ด้วยนั่นเองนะคะรอติดตามกันได้เลยค่ะหน้าที่ของตู่คือเล่าสู่กันฟังข่าวสารที่น่าสนใจไม่เฉพาะแค่ในพื้นที่ของภูเก็ตเราเท่านั้นนะคะก็ยังคงมีข่าวสารกิจกรรมกีฬาหลากหลายที่น่าสนใจจะมารายงานให้คุณได้ทราบกันนะคะติดตามกันได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น. จนถึง 4:00 น. โดยประมาณกับ Sport Today ทางสวทภูเก็ตค่ะ

0: หรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาส

ของก้องห้วยไร่นะฮะอีกหนึ่งเพลงชื่อว่าบ่ออินนะฮะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ถือโอกาสนะฮะจะว่าไปในตอนนี้เนี่ยกระแสเด็กภูเก็ตเราเนี่ยโอ้โหมีความสามารถเยอะมากๆในทุกวงการค่ะอย่างน้องเนเน่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวด้วยฮะในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนที่จะเตรียมตัวพร้อมที่จะบินลัดฟ้านะฮะไปที่อเมริกาเพื่อแข่งขัน AGT นะคะในรอบไรส์โชว์ก็ถือได้ว่ามี FC แฟนคลับนะฮะพี่น้องจากทุกทั่วสารทิศเนี่ยไปให้กำลังใจที่ตลาดนัดนาคาในกันเพียบเลยทีเดียวนะฮะก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่นะฮะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงวงการกีฬานะฮะของบ้านเราสำหรับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ต้องแสดงความยินดีนะฮะกับเยาวชนภูเก็ตเราอีกหนึ่งคนนะฮะน้องสุชัญญานะคะขมิ้นทองที่ไปคว้าแชมป์เรือใบระดับนานาชาติที่ไต้หวันมาได้นะฮะซึ่งถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะฮะสำหรับน้องสุชัญญาขมิ้นทองอายุ15ปีเท่านั้นค่ะเรียนอยู่ชั้นม.3 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์คุณผู้ฟังเป็นตัวแทนประเทศไทยของเราเนี่ยไปแข่งขันรายการ ASAP Cup นะฮะ Ultimate Open Championship เนี่ยที่เมืองเผิงหูนะฮะไต้หวันนะฮะในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาการแข่งขันครั้งนี้นะฮะทำให้น้องสุชัญญาสุชัญญานี่นะฮะในฐานะตัวแทนประเทศไทยเนี่ยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1นะคะประเภท overall นะคะพร้อมกับคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภท U15 โกลถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวนะฮะรวมไปถึงชาวภูเก็ตและก็ประเทศไทยด้วยนะฮะเพราะว่านี่ไม่ใช่แค่ศักยภาพของนักลูกหลานชาวภูเก็ตของเราที่เห็นความสามารถนะฮะที่โดดเด่นในทุกๆด้านเนี่ยไม่เฉพาะแค่ดนตรีนะฮะกีฬาเอ่ยแล้วก็ความสามารถด้านอื่นๆทางวิชาการเอ่ยนะฮะอย่างน้องเมื่อวันก่อนเนี่ยที่ไปคว้าแชมป์นะฮะระดับโลกนะฮะในรูปแบบของการคิดโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยนะก็เด็กเก่งเหมือนกันเด็กไทยเด็กภูเก็ตเราเหมือนกันนะฮะนี่ก็ถือได้ว่าเด็กไทยของเราไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะแสดงความยินดีให้กับน้องสุชัญญานะคะคำมิ้นทองในฐานะที่เป็นนักกีฬาของภูเก็ตเราด้วยนะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยขอบคุณครอบครัวแล้วก็ขอบคุณนะฮะผู้อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จของน้องนี่เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญนะฮะอย่างที่บอกแล้วค่ะเป็นนักกีฬาเองกว่าจะได้รางวัลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะต้องขยันฝึกฝนนะฮะเช่นเดียวกันนะฮะก็มีเรื่องราวดีๆเล่าสู่กันฟังค่ะในขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ฟังนะคะหยิบมาเล่าสู่กันฟังเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันอย่างดีว่าจังหวัดภูเก็ตเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่43และอาวุโสแห่งชาติครั้งที่10นะคะในปี2571นะคะซึ่งในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตในฐานะในฝ่ายเทคนิคการแข่งขันแล้วก็ท่านนายกอู๊ดเนี่ยธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศก็เป็นบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยก็พยายามเบื้องหลังเนี่ยฮะก็มีการขับเคลื่อนด้านอื่นๆอยู่นะฮะหนึ่งในนั้นแน่นอนเนี่ยฮะหลายๆคนติดตามเฝ้ารอกันอยู่ว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราจะใช้อะไรเป็นมาสคอตในรายการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยฮะก่อนหน้านี้เนี่ยฮะนายกอู๊ดนะฮะได้นำทีมเนี่ยที่มีการออกแบบมาสคอตแล้วก็ได้รับลิขสิทธิ์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะเข้าหารือนายกเรวัตด้วยนะฮะเพราะว่ามีงานศิลปะอยู่ชิ้นนึงค่ะที่เป็นลิขสิทธิ์ของนายกเรวัตนะฮะซึ่งนายกเรวัตเองเนี่ยได้มีการให้ศิลปินน้องซีเนี่ยเป็นศิลปินลูกหลานภูเก็ตเราเนี่ยแหละค่ะออกแบบนะคะกุญชรวารีนะคะที่ศีรษะด้านบนเนี่ยเป็นช้างนะคะแล้วก็ลำตัวนี่ฮะก็คือช่วงหางนี่เป็นปลาลำตัวเนี่ยนะคะมีเรื่องของเรือสำเภาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นการผสมผสานงานศิลปะแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งมากเลยทีเดียวนะคะแต่เราจะทำอย่างไรให้กุญชรวารีออกมาเป็นรูปแบบของมาสคอตที่สื่อสารเรื่องของเกมการกีฬาได้หลายในรูปแบบในทุกมิตินี่เป็นสิ่งสำคัญค่ะ
เลยมีการหารือกันไปนะคะอาจจะมีต้นร่างนะคะต้นแบบมาจากตัวคุณชลวดีที่เป็นงานศิลปะที่น้องสี่ออกแบบมาภายใต้ลิขสิทธิ์ของนายกเรวัตที่มอบให้เลยนะฮะแต่งานนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าอยู่ในช่วงของการออกแบบออกมาให้นะฮะสมบูรณ์แบบแล้วก็ตรงเป้าหมายมากที่สุดรอติดตามกันต่อไปนะฮะได้ความคืบหน้าเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็พร้อมเปิดตัวเมื่อไหร่จะนำมาฝากพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตและก็คนทั้งประเทศได้เห็นหน้าค่าตากันอย่างแน่นอนสำหรับมาสคอตประจำรายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติประจำปี2571ของจังหวัดภูเก็ตเราค่ะ

0: มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

พลงที่ยังคงติดชาร์ตกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเพลงนี้ของก้านตองเนี่ยฮะกุหลาบค่ะมาดูข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อดีกว่ายังคงมีกิจกรรมกีฬาที่น่าสนใจนะฮะมารายงานให้คุณได้ทราบกันหนึ่งในนั้นเป็นรายการกอล์ฟค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เปิดรับสมัครกันอยู่ด้วยนะฮะไปจนถึงน่าจะเส้นเดือนนี้เลยทีเดียวนะฮะ30สิงหาคมชมรมกอล์ฟอันดามันจังหวัดภูเก็ตนะฮะร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนย่านตาขาวรัชนุปถัมภ์จังหวัดตรังนะฮะแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะก็เชิญชวนนะฮะเหล่าบรรดานักกอล์ฟนะคะที่สนใจนะฮะเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสวิงทูกิฟต์นะคะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเขาบอกว่าจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนย่านตาขาวรัชนุปถัมภ์นะคะแล้วก็เป็นสาระประโยชน์ของโรงเรียนด้วยกำหนดแข่งขันในวันเสาร์ที่12กันยายนค่ะที่สนามกอล์ฟปากกาไสนะฮะจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังมีทั้งประเภทแบบทีมนะฮะรางวัลก็มีทั้งประเภททีมนะฮะประเภทมามีทั้งถ้วยแล้วก็เงินรางวัลด้วยประเภทของเยาวชนนะฮะค่าสมัครก็2,500บาท200เนี่ยแพงครบต่างกันเยอะเลยนะ 2,500 บาทต่อท่านนะฮะสมัครกันได้เลยค่ะไปจนถึง30สิงหาคมนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปกันได้เลยที่0889095965นะคะ0889095965ค่ะหรือว่าจะเป็น0813725947นะคะมีรายละเอียดให้คุณได้สอบถามกันเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะกลิ้งกลางกันเข้าไปได้เลยอันนี้เป็นรายการกอล์ฟนะ

0: วันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนนะคะยังคงอยู่ในช่วงของการปรับปรุงนะฮะตัวหลังคาไม่ใช่ปรับปรุงนะก็เรียกเป็นการก่อสร้างเพิ่มเติมนะฮะสำหรับพื้นที่ดังกล่าวของอบจ.ภูเก็ตนะฮะไม่ว่าจะเป็นสนามเทนนิสเองที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นเขาลางใกล้เสร็จเต็มทีแล้วนะฮะสำหรับการก่อสร้างโครงหลังคานะฮะปกคลุมสนามกีฬาเทนนิสแล้วก็สนามสระว่ายน้ำอบจ.นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการพัฒนาสนามให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะหลังจากเสร็จสิ้นก็จะมีการประกาศให้ใช้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะสำหรับจังหวัดภูเก็ตเราคุณผู้ฟังเอาละมาฝากประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะอีกหนึ่งงานวิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ถือโอกาสนะคะให้คุณเองเนี่ยนะคะได้มามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินการวิ่งหรือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้อยากจะเชิญชวนนะคะคุณมาร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะแสงนำใจไทยทั้งชาตินั่นเองนะคะซึ่งกำหนดกิจกรรมครั้งนี้ในห้วงวันที่ถ้าตู่จำไม่ผิดวันที่เดี๋ยวนั้นนะก่อน1พฤศจิกายนนะคะ2569ตั้งแต่เช้าตรู่สวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะคะจะมาเดินมาวิ่งมาปั่นป้องกันอัมพาตกันนะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอนนี้ฝากมาประชาสัมพันธ์ซื้อสวยมากคุณผู้ฟังนะเก๋เลยทีเดียวนะคะเชิญชวนคุณมาร่วมออกกำลังกายกันด้วยนะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งหนทางในการที่จะป้องกันโรคต่างๆให้กับคุณได้ด้วยนะนอกเหนือจากอาหารการกินที่ต้องระมัดระวังแล้วนะคะเปิดรับสมัครกันอยู่ในช่วงนี้ไปจนถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยค่าสมัครอยู่ที่360บาทแต่ถ้าเป็นน้องๆเยาวชนนะคะ 7-18 ปีค่าสมัครอยู่ที่240บาทเท่านั้นเองแถมนะอันนี้บอกได้เลยแถมก็คือสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าอันนี้จะพูดถึงเรื่องของการสมัครวิ่งนะคะจะเดินก็ได้เขาจัดกันที่สวนสาธารณะสะพานหินตั้งแต่6โมงเช้า5กิโลเท่านั้นนะคะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กันได้เลยทีเดียวสำหรับแสงนำใจไทยทั้งชาติค่ะคุณเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะที่เพจของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้หรือไปที่สสจหมายถึงสาธารณสุขจังหวัดก็ได้นะคะเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้เพราะว่านำมาประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้ไม่เฉพาะแค่ของคนใดหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นกิจกรรมของเราทุกคนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยกันนะคะเอาล่ะก็เชิญชวนกันนะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะสอบถามกันได้เลยที่สสจจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักที่จะเป็นเจ้าภาพในส่วนของการจัดของแต่ละจังหวัดด้วยนั่นเองนะคะเอาล่ะถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ทราบโดยทั่วกันก็แล้วกันค่ะมองดูเวลาถือโอกาสส่งคุณไปดีกว่าขอจังหวะคึกคักส่งท้ายในช่วงนี้ก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงนี่ค่ะยกย้ายกันสักนิดหนึ่งเนาะขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณสวทภูเก็ตที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาให้เราได้เอาข่าวสารที่น่าสนใจกิจกรรมดีๆมาอัปเดตให้คุณได้ทราบนะคะติดตามข้อมูลกันได้อีกหนึ่งช่องทางไปที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้เลยทีเดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมทางด้านกีฬาเป็นสาระประโยชน์ของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตหรือว่าโดยภาพรวมเรายินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ให้นะคะทักข้อมูลฝากข่าวมาได้เลยผ่านช่องแชทผ่านเพจ Facebook ก็ได้วันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
4: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
7: ระวังเหตุหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
8: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
7: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
2: กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที
9: ่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านว่ากระทรวงพาณิชย์มีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสั่งการให้กรมการค้าภายในเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมขณะนี้ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการแล้วปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมสั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้จังหวัดน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากในหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงได้สั่งการยกเลิกภารกิจภายในกระทรวงเกษตรทั้งหมดเพื่อเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทางนี้กระทรวงเกษตรขอให้พี่น้องประชาชนเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาชาวนันมาลีรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วน
0: นายพัทรพงศ์ พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนสิ่งสำคัญในเวลานี้คือการเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดต้องไม่มีความล่าช้าโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางเชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจสอบความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็วนพศรแก้วขำรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะแนะนำตัวกันก่อนเนี่ยดิฉันภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะ
1: และดิฉันรสสุคนจอมพลค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้นะคะทีมงานสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะก็รับชมรับฟังได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะตั้งแต่เวลา 16:07 นจนถึง 16:30 นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะรับชมได้ทางไหนคะคุณรสสุคนคะ
1: รับชมได้ทาง Facebook Live ค่ะที่แฟนเพจ Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะไปเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะมาแนะนำทีมงานที่เต็มห้องของเรากันก่อนดีกว่านะคะ
1: ค่ะ
0: พวกเราสองคนแนะนำตัวกันแล้วนะคะเราไปกันต่อนะคะที่คนควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะตอนนี้คือน้องส้มชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะ
1: ค่ะและควบคุมเทคนิคค่ะคุณมงคลโชคเกลือค่ะ
0: ค่ะควบคุมการผลิตและบรรณาธิการค่ะท่านผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะผอ.สวท.ตะกั่วป่าค่ะ
1: และอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะ
0: ค่ะในช่วงของ5แยกข่าวนะคะเราก็เวลาเนี่ยเรามีครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มี2ช่วงสำคัญด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของรายการก็คือช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ช่วงที่3ก็จะเป็นช่วงของ PRD Service นะคะซึ่งต้องบอกว่ามีความสำคัญมากในวันนี้เพราะว่าในช่วงของช่วงที่2นะคะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะดีเจมะตูมเองเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยไปที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะซึ่งพาทุกคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวงานค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันผ่าน2กิจกรรมยังไม่บอกว่ากิจกรรมอะไร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจะให้ไปฟังค่ะดีเจมะตูมสัมภาษณ์ท่านวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะพูดคุยกับท่านอุไรวันแดงงามนะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าเรามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ใกล้จะมีงานสำคัญที่เกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยค่ะกับท่านวัฒนธรรมจังหวัดพังงาสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: ค่ะอุไรวันเดงงามนะคะวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มในวันนี้นะคะพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มแห่งนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้จัดสร้างขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในมิติของการป้องกันภัยพิบัติและก็เป็นหลักฐานเป็นจดหมายเหตุในส่วนของการเล่าเรื่องนะคะเพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกปลูกนะคะฝังให้กับเยาวชนประชาชนได้ระมัดระวังในการอยู่ร่วมกันกับกรณีเกิดภัยพิบัติและก็เป็นหลักฐานนะคะในทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นจุดมุ่งหมายให้กับนักท่องเที่ยวได้มา เรียนรู้ในเรื่องของภัยพิบัติแล้วนะคะได้เป็นแหล่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงมิติของวัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะอย่างนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนให้ชุมชนได้มีสถานที่รวมกันนะคะในการที่จะนอกเหนือจากเรียนรู้แล้วก็ได้จำหน่ายสินค้าชุมชนแล้วก็เป็นสถานที่ร่วมกันกับส่วนต่างๆทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนสถานศึกษาหน่วยงานต่างๆนะคะได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเรียนรู้ร่วมกันและก็สร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชนได้อีกประเด็นหนึ่งค่ะค่ะ
0: สอบถามท่านเลยค่ะเพราะว่าได้ยินมาว่าเรากำลังจะมีงานสำคัญที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: กิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรคะ
3: ค่ะจะมีกิจกรรมเร็วๆนี้นะคะตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนนะคะมีทั้งการสาธิตการจำหน่ายสินค้าชุมชนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยนะคะทั้งงานศิลปะนะคะ ทำผ้าบาติกนะคะผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นนะคะวิถีชีวิตชาวประมงได้นำเสนอเครื่องมือนะคะในการจับสัตว์น้ำการลงเรือนะคะมานำเสนอกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีงานไนเอ็ดมิวเซียมนะคะถัดไป1สัปดาห์นะคะ28 29 30จะมีไนเอ็ดมิวเซียมนะคะก็มีการแสดงดนตรีนะคะดนตรีของเด็กๆเยาวชนในพื้นที่ทั้งจังหวัดนะคะภายนอกจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่ละเวกใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์โรงเรียนต่างๆได้มาร่วมแสดงบนเวทีแล้วก็มีเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ชมยามค่ำคืนนะคะแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราก็คือที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะให้มีความพร้อมเสมอในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสมนะคะก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้นะคะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งในการมาเที่ยวพังงาแล้วก็มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สึนามิแห่งนี้ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งก็คือกิจกรรมมี2กิจกรรม
3: มี2กิจกรรม
0: กิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นคือตลาด
3: นัดวัฒนธรรมชุมชน
0: วันไหนถึงวันไหนคะ
3: วันศุกร์วันเสาร์นะคะในส่วน20ค่ะ
0: 22
3: 23 23แล้วก็นะคะ1ครั้งแล้วก็ไปศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกเป็นไดเอทมิวเซียมมี2งานนะคะ
0: มี2งานแต่ว่า
3: ต่อเนื่องกันคนละช่วงเวลากัน
0: ซึ่งแต่ละกิจกรรมก็จะมีความแตกต่างกันตลาดเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะ
3: ช่วงบ่ายของแต่ละวันนะคะบ่ายสี่ห้าโมงเด็ดร่มรวมถกแล้วก็บ่ายๆก็บ่ายได้เลยนะคะเป็นงานมิลิเล็กๆคนในชุมชนร่วมกันนะคะสัมปทานสินค้าแล้วก็มีสาธิตมีนิทรรศการเรื่องของภาพวาดเล่าเรื่องนะคะชุมชนแห่งนี้นะคะก็ในส่วนของงานตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนกลางคืนก็มีการแสดงของเด็กๆด้วยเล็กๆน้อยๆในส่วนนี้ก็มาชมกันนะคะในส่วนของพี่น้องชุมชนชาวบ้านน้ำคิมนะคะ
0: ค่ะก็ใครที่จะมาเที่ยวพังงาก็สามารถมาได้ในช่วงกิจกรรมช่วงแรกก็คือ10ช่วงวันที่
3: 22 23
0: แล้วก็กิจกรรมที่2นี้ไฮไลท์มากเพราะว่าอันนี้จัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะท่านไนท์แอนด์มิวเซียม
3: ไนท์แอนด์มิวเซียมเป็นครั้งที่3แล้วค่ะ28 29 30
0: ค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรบ้างคะในแอป
3: ในแอปมิวเซียมนะคะก็ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนจะมีความสวยงามของวิวทิวทัศน์ขอชมวิวนะคะแล้วในส่วนของมีการสาธิตมีจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองนะคะแล้วก็อย่างเช่นของศิลปะนะคะต่างๆก็มีนิทรรศการภาพเล่าเรื่องเมืองบ้านน้ำเค็มนะคะแล้วก็มีในส่วนของอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นนะคะแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะมีตลอดทั้ง3วันในช่วงของไนเอ็ดมิวเซียมค่ะ
0: พิพิธภัณฑ์จะเปิดให้ถึงประมาณกี่โมงคะตอนค่ำคืนเนี่ยหรือว่าตลอดทั้งคืนเลยคะ
3: ไปประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มก็ปิดแล้วค่ะช่วงเย็นๆค่ะ
0: ก็คือโดยปกติแล้วหมอทุกคนว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะปิดในช่วงเวลา 16:30 นาทีเนาะก
3: ็
0: คือจะเปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย
3: ์ใช
0: ่แต่ว่า3วันนี้จะพิเศษจะเปิดถึงประมาณ
3: 2
0: ทุ่ม
3: 3
0: ทุ่ม
3: 2ทุ่ม
0: ฉะนั้นใครที่เหมือนว่าเอ้ยปกติแล้วไม่เคยได้มาพิพิธภัณฑ์ตอนเย็นเลย
3: ค่ะ
0: เพราะว่าพอมาเย็นอ่ะปิดแล้วใช้ช่วงเวลานี้มาศึกษาความรู
3: ้
0: แล้วก็รู้จักศึกษาธรณีพิบัติภัยสึนามิได้ที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มในช่วงวันที่28 29 30สิงหาคมนี
3: ้
0: มีกิจกรรม2กิจกรรมเลยแล้วนอกจากนี้ค่ะท่านถ้าสมมติว่าในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มเนี่ยมีส่วนจะแสดงอะไรบ้างที่น่าสนใจมีเรื่องราวอะไรกันบ้างคะ
3: ในส่วนของพิพิธภัณฑ์โดยปกตินะคะจะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะในวันเวลาราชการนะคะแล้วก็วันอาทิตย์วันหยุดก็เปิดนะคะตรงกับวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะนิทรรศการก็จะมีตั้งแต่ภายนอกนะคะก็มีเรือสีส้มเรือสีฟ้าที่คือตื้นนะช่วงไฟพิบัติสึนามิ2ลำอยู่ด้านหน้านะคะหน้าอาคารก็รูปอาคารจะเป็นเหมือนกับคลื่นเกลียวคลื่นนะคะจะเป็นลักษณะของเกลียวคลื่นเมื่อเราเข้ามาภายในเราก็จะเจอห้องฉายภาพยนตร์นะคะแล้วก็มีนิทรรศการข้างในจะเป็นภาพเล่าเรื่องนะภาพเล่าเรื่องเสียงเล่าเรื่องนะคะภาพเล่าเรื่องแล้วก็เป็นวัตถุจัดแสดงที่ทั้งเรือทั้งรถวัตถุต่างๆที่อยู่ภายในอาคารที่เกิดจาก ึนามินะคะแล้วก็ข้างบนอาคารจะเป็นหอชมวิว360องศาจะเป็นรูปทรงของเครื่องมือประมงนะคะในส่วนนี้ก็สามารถที่จะมาชมได้นะคะก็เป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะ
4: ค่ะก็พิพิธภัณฑ์สึนามิยังเปิดให้บริการแล้วก็

0: ็ยังไม่เคยมาก็แนะนำให้มาสักครั้งค่ะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้เรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้การเกิดธรณีพิบัติภัยณที่แห่งนี้ค่ะพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะในช่วงท้ายค่ะท่านอยากให้ท่านฝากถึงกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมที่ท่านกำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้กันค่ะ
1: ในส่วนของตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนนะคะเชิญผู้สนใจนะคะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะสินค้าพื้นเมืองและก็สาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและก็งานฝีมืออย่างเช่นงานผ้าบาติกงานศิลปะนะคะของพี่น้องชาวประมงนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคการแสดงก็จะมีการแสดงของเด็กๆนั่นนะคะในชุมชนมีดนตรีนะคะดนตรีในช่วงกลางค่ำกลางคืนนะคะเป็นวงดนตรีทั้งมืออาชีพทั้งมือสมัครเล่นก็มาเยี่ยมชมกันได้แล้วก็ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนได้นะคะก็มาว่างเวลาไหนนะคะมาได้เลยตลอดนะคะ
0: ค่ะก็ในช่วงของรู้เรื่องรักทางแถวใต้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดพังงามากๆเลยนะ
1: คะ
0: ที
1: ่
0: มาพูดคุยกันในช่วงของรายการค่ะเดี๋ยวเราไปในช่วงของ PRD Service กันค่ะ
2: ช่วง PRD Service
3: ค่ะในช่วงของ PRD Service นะคะก็มาพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนนะคะวันนี้เป็นดีเดย์เริ่มต้นสำหรับการรับสิทธิ์ล่วงหน้าค่ะโครงการ THAI นะคะพาสปอร์ตหรือว่าไทย AI พาสปอร์ตอาจจะพูดง่ายๆ
4: ใช่แล้วนะคะ
3: ซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกในการรับสิทธิ์ล่วงหน้านะคะแล้วก็จะถึงวันที่จนถึงวันที่31สิงหาคมที่จะลงทะเบียนได้นะคะเรื่องนี้โดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็เปิดให้ประชาชนชาวไทยนะคะอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport ค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงเวลา 9:00 นที่ผ่านมาแล้วนะคะผ่านเว็บไซต์อะไรคะ
4: ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net ค่ะก
3: ็
4: เข้าไปสมัครยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์มAI Pass นะคะก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะ
3: ใช่ค่ะสำหรับการดำเนินโครงการนี้นะคะทางกระทรวงดีก็ยืนยันใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้จริงโดยภาครัฐค่ะจะจ่ายค่าบริการที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขค่ะในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
4: ค่ะซึ่งโครงการ THAI Passportนี้นะคะก็ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการค่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจค่ะ
3: ค่ะก็ช่วยที่จะเพิ่มเรื่องของผลิตภาพเนาะ productivity ของแรงงานลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะต้องบอกว่า AI Pass ที่จะมีการรวมเนี่ยเขารวมโมเดลหลายอย่างมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นมี ChatGPT
4: คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว
3: มี Gemini
4: ค่ะ
3: มี Cord
4: ค่ะ
3: มีกล็อกมี LLM นะคะแล้วก็ Open Thai
4: ใช่ค่ะ
3: นะคะที่มีการติดตั้งแล้วก็จะให้บริการภายใต้โครงสร้างพื้นฐานในประเทศด้วย
4: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI มากกว่า96หลักสูตรด้วยนะคะจากพันธมิตรระดับโลกเลยอย่างเช่นGoogle Microsoft Open AI เป็นต้นนะคะ
3: ค่ะแล้วก็เรื่องของการลงทะเบียนค่ะอันนี้ดีเจมะตูมลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับการลงทะเบียนอย่างที่ดีเจน้ำบอกเลยค่ะว่าการลงทะเบียนก็เข้าไปที่เว็บ de.aipass.net นะคะแล้วก็กดคำว่าลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งเขาจะเข้ามาในหน้าที่จะต้องมีล็อกอินซึ่งเราคนลงทะเบียนจะต้องมีบัญชีบัญชีใดบัญชีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นจะเป็น Gmail ก็ได
4: ้
3: Hotmail ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นบัญชีของApple
4: น
3: ะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันเลือก1ช่องทางที่จะลงหลังจากนั้นเนี่ยพอเลือกเข้าไปล็อกอินใช่ไหมคะก็จะมีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆหลังจากนั้นจะมีการให้กดยอมรับเงื่อนไขเนี่ย2ครั้งด้วยกันนะคะก็จะมีเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขกับพูดถึงโครงการนะคะหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยก็จะมีในส่วนของหน้าตาที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปยืนยันตัวตนมี2ช่องทางคือจะยืนยันตัวตนผ่านทางรัฐก็ได
4: ้
3: หรือแอปไทยดี

0: แต่ที่มะตูมลงเมื่อเช้าทางรัฐเร็วกว่
1: า
0: เพราะว่าไทยดีจะต้องมีการรอคิวด้วย
1: ค่ะ
0: โดยเขาจะเขียนว่ารอคิวกี่วินาทีกี่นาทีนะคะแต่ว่าทางรัฐเนี่ยปรากฏปุ๊บเข้าได้เลยยืนยันตัวตนได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีการยืนยันตัวตนข้อมูลเสร็จเขาจะมีการให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยนะคะก็อย่างเช่นเพศระดับการศึกษานะคะอาชีพประเภทอาชีพนะคะรายได้จังหวัดที่อยู่นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็กดถัดไปแล้วก็จะเสร็จสิ้นก็จะลงทะเบียนเรียบร้อย
1: ตอนนี
0: ้ยังสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะคะที่เว็บไซต์ de.aipass.net นะคะที่สามารถเข้าไปเรื่องของขอยืนยันตัวตนหรือว่าเพิ่มบัญชีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในหน้าระบบก็จะขึ้นว่าจะใช้งานได้จริงก็คือ
1: 31สิงหาคม
0: นี่ค่ะมีโชว์ให้ดูนะคะสามารถกดลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าคนที่จะลงทะเบียนก็จะต้องมีเรื่องของ
1: อายุ
0: อายุแล้วก็บัญชีนะคะไม่ว่าจะเป็น Hotmail Gmail หรือว่าของ Apple อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะที่เราจะสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีก็ให้โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยลงเครื่องเอาไว้ด้วยนะคะลงสมาร์ทโฟนเอาไว้เนาะเพราะว่าจะต้องใช้ในการยืนยันตัวตนนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะดิฉันลงเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าได้รับสิทธิพิเศษอัปเกรดเป็นระดับผู้สร้างสรรค์เลยนะคะฟรี30วันสำหรับผู้ลงทะเบียนในช่วงโปรโมชั่น
1: อันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะ
0: นี่ค่ะ
1: หลายๆคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะน่าสนใจนะแต่ว่าไอ้โครงการ THAI Passport เนี่ยมันตอบโจทย์ยังไงบ้างก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าคนทำงานโดยเฉพาะด้านสื่ออย่างพวกเราม
0: ี
1: ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ AI เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อที่จะได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็อำนวยความสะดวกในการทำงานให้มีความรวดเร็วเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นก็คือเป็นเหมือนตัวช่วยในการทำงาน
0: ถูกต้อง
1: ให้รวดเร็วขึ้นนั่นแหละนะคะแล้วโครงการนี้เขาก็ออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของการใช้งานนะแล้วก็โมเดลต่างๆที่รวบรวมเอามาไว้ในที่เดียวแล้วเราใช้งานได้อย่างครอบคลุมเลยรวมไปถึงรัฐเองเนี่ยก็จะช่วยซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนงานในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีเป้าหมายนะคะก็คือเรื่องของการเข้าถึง AI แบบพรีเมียมหรือว่าแบบโปรใครก็รู้ว่าการเข้าถึง AI แบบว่าเราเนี่ยเล่น AI กันได้เข้าไปใช้พวกกลุ่มของแชทบอท AI เนี่ยคือได้แต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันแบบมีเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์มากกว่านี้อันนี้เราต้องใช้แบบโปรซึ่งโปรเนี่ยเดือนละประมาณ700นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดือนละประมาณ700ต่อ1ต่อ1ตัวแบบคิดดูถ้าสมมติว่าเราต้องใช้ทั้งตัวนี้ตัวนี้โอ้โหรวมกันค่าใช้จ่าย
1: ค่ะทั้ง3สมมติเราจะใช้ทั้งหมดเลย30โมเดลในการทำงาน
0: ไม่น่าจะไหวนะคะเพราะว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายตลอดในแต่ละเดือน
1: ถูกต้อง
0: นะคะโครงการนี้ก็จะมาซัพพอร์ตเพื่อให้เราเนี่ยสามารถได้ลองใช้ได้ใช้เพราะว่า AI แต่ละประเภทแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีความจุดเด่นที่ต่างกัน
1: ถูกต้องคือต้องใช้งานให้ถูกประเภท
0: ใช่
1: ในแต่ละ AI ที่แบบเขาออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานนั่นเองนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะ AI อย่างเป็นระบบนะคะเพื่อให้แบบว่าคนที่ได้ใช้ AI เนี่ยเคยได้ใช้ประจำเราได้ใช้ประจำวันอยู่แล้วนะคะก็จะได้พัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีก
1: อ
0: ันที่สามคือการใช้ AI อย่างโปร่งใสแล้วก็ปลอดภัย
1: ค่ะ
0: อันที่สี่คือสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชนและสุดท้ายค่ะพัฒนากำลังคนด้านGenerative AI กันด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้ยังสามารถลงกันได้อยู่นะคะ
1: ถูกต้องนะคะก็ลงทะเบียนได้เลยเพราะว่าโครงการนี้รองรับเข้าใช้งานเนี่ยสูงสุด5ล้านคนนะคะลงทะเบียนกันได้นะยังคงมีแบบน่าจะยังได้อยู่นะตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นวันแรกเนาะ
0: ในส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดนะคะน
1: ี่
0: ก็ติดต่อไปที่ทาง call center นะก็เป็น020210300ค่ะหรือว่าอีเมลคือ aipass@bde.go.th ได้นะคะอันนี้เป็นช่วงของ PRD Service ค่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณน้ำค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวนะคะ
1: ค่ะ
0: ทุกท่านก็สามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 16:07 นโดยประมาณจนถึง 16:30 นค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับพรุ่งนี้พบกับสวทไหนคะ
1: สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะพบกับสวททุ่งสงค่ะและรายการถัดไปของเรารายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพบกับสวทสุรินทร์ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อน นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันเบญจวรรณสุภาพนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์จะขอพาทุกท่านร่วมติดตามเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวของผ้าไหมโบราณบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์จากการฟื้นฟูองค์ความรู้การทอไหมน้อยและเทคนิคแบบโบราณสู่การพัฒนาเป็นผ้าไหมยกทองอันวิจิตรพร้อมทั้งติดตามเรื่องราวของกลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณจันโสมาและการสื่อสารผ้าไหมสุรินทร์ให้ก้าวต่อไปในยุคปัจจุบันขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวทั้งหมดไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะภาพแห่งความทรงจำที่คนไทยคุ้นเคยคือภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะงานหัตถกรรมและผ้าทอพื้นเมืองซึ่งเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นทักษะที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนหนึ่งในเรื่องราวสำคัญของจังหวัดสุรินทร์คือการฟื้นฟูองค์ความรู้การทอผ้าไหมโบราณโดยเฉพาะไหมน้อยและเทคนิคการทอแบบดั้งเดิมจนพัฒนาสู่ผ้าไหมยกทองบ้านท่าสว่างที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์จากภาพในอดีตสู่เรื่องราวของภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดและพัฒนามาจนถึงวันนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

าพแห่งความทรงจำเหล่านี้คือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการอนุรักษ์และพัฒนางานด้านหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมืองเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าสตรีในชนบทจำนวนมากมีฝีมือด้านการทอผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษแต่โอกาสในการนำฝีมือนั้นมาสร้างรายได้ยังมีจำกัดพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมอาชีพแล้วยังเป็นการช่วยรักษาภูมิปัญญาที่อาจเลือนหายไปให้กลับมาอีกครั้งทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ผ้าทอหนึ่งพื้นจึงมีเรื่องราวอยู่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมสีการเตรียมเส้นไหมไปจนถึงการออกแบบลวดลายและการทอแต่ละขั้นตอนล้วนสะท้อนความละเอียดความอดทนและความชำนาญของช่างทอพระองค์ยังทรงเล็งเห็นว่าหากต้องการให้ผ้าไทยได้รับการยอมรับในวงกว้างจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพควบคู่กับการอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิมจึงเกิดการส่งเสริมทางด้านวัตถุดิบเทคนิคการผลิตสีสันลวดลายและมาตรฐานของผืนผ้าเพื่อให้ผ้าไทยสามารถก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นได้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีเกี่ยวกับการฟื้นฟูผ้าไหมไทยโบราณที่มีลักษณะนุ่มเนียนและแน่นอาจารย์สมิทธิสิริพัฒน์และคุณหญิงปิยาพัฒน์พิรมภักดีได้นำพระราชสวนีดังกล่าวมาแจ้งต่ออาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยและได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการค้นหาองค์ความรู้ดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ในชุมชนอาจารย์วิรธรรมตระกูลเงินไทยได้เห็นว่าชุมชนบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์ยังคงมีองค์ความรู้เรื่องไหมน้อยและการทอผ้าแบบโบราณอยู่จึงร่วมกับผู้เฒ่าผู้แก่และช่างทอในชุมชนรวบรวมความรู้เทคนิคและขั้นตอนดั้งเดิมกลับมาศึกษาและฟื้นฟูอีกครั้งแต่ยังคงรักษาแก่นของงานช่างเอาไว้ให้มากที่สุดจากเส้นไหมน้อยที่มีขนาดเล็กและต้องอาศัยความประณีตในการทอค่อยๆกลายเป็นผืนผ้าที่มีความละเอียดและงดงามจนสามารถพัฒนาเป็นผ้าไหมยกทองซึ่งสะท้อนฝีมือช่างชั้นสูงของจังหวัดสุรินทร์และเมื่อผ้าไหมได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีคุณภาพความรู้ของช่างทอในชุมชนก็ได้รับการสืบทอดต่อไปการทอผ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณมิได้หยุดอยู่เพียงพระราชดำริในอดีตหากแต่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนลุกขึ้นมาร่วมกันรักษาภูมิปัญญาและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้สามารถดำรงอยู่ได้

0: และจากการฟื้นฟูผ้าไหมโบราณได้ต่อยอดไปสู่การรวมกลุ่มของช่างทอการสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์และการได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ภูมิปัญญาเหล่านี้เดินหน้าต่อไปติดตามเรื่องราวของกลุ่มจันโสมาและที่มาของการได้รับเงินพระราชทานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตาม

0: ม่มากับใครอ่ะจ๊ะ
1: มากับผู้ใหญ
0: ่เอามากับผู้ใหญ่ผ้าเนื้องามออกนะผู้ใดเฮ็ดให้ล่ะ
1: หลานชาย
0: อันนี้ฉันเคยให้ศิลปาชีพลองทำลองทำว่าลายไทยนี่แหละบนไหมพรมหน้าหนาวนี่ดีแล้วขายได้ดีสวยไหมนี่ไหมหลวงใครสอนให้ทอจ๊ะ
1: แม
0: ่แม่สอนค่าสมาชิกทอผ้านะเงินหลายนะเก็บไว้นะเก็บไว้กิน

จากพระราชสวนีที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูการทอผ้าไหมโบราณซึ่งมีลักษณะนุ่มเนียนและแน่นเรื่องราวของผ้าไหมบ้านท่าสว่างจึงเริ่มเกิดขึ้นอย่างจริงจังระหว่างอาจารย์วีรธรรมกับช่างทอในชุมชนทำให้เทคนิคการทอผ้าโบราณได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนเกิดผลงานผ้าไหมยกทองที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์

0: จากความสำเร็จในการฟื้นฟูผ้าไหมยังนำไปสู่การรวมตัวของช่างทอในชื่อกลุ่มจันโสมาและได้รับการสนับสนุนงบประมาณพระราชทานจากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยขยายการผลิตและสืบสานภูมิปัญญาผ้ายกทองเงินพระราชทานดังกล่าวเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้คนทำงานด้านผ้าไหมมีกำลังใจในการรักษาความรู้ดั้งเดิมและส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป
1: การที่มีพระราชดำริให้ทำไหมไทยให้มีเนื้อที่สวยงามบางแน่นอยู่ในกำสามารถกำอยู่ในกำมือเดียวได้เหมือนผ้าไหมโบราณเนี่ยครับก็เป็นการรับสั่งกับอาจารย์สมิทธิสิริพัฒน์กับคุณหญิงปิยพัฒน์พิรมภักดีแล้วก็ท่านทั้งสองก็ได้นำมาปรึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้ฟังอีกทีนะครับว่าท่านทรงเคยเห็นผ้าโบราณที่ท่านเคยสัมผัสหรือเคยทอดพระเนตรเห็นเนี่ยอยากให้ไหมไทยมีแบบนั้นด้วยเพราะว่าในขณะนั้นไหมไทยเป็นที่นิยมก็คือการทอด้วยไหมเส้นใหญ่แล้วก็มีความหนาแล้วก็แข็งนะครับจะทำให้ผ้าออกมามีฟีลลิ่งเดียวคือจะค่อนข้างอยู่ตัวแต่ว่าการที่จะนำมาทำฉลองพระองค์ที่มันมีความนุ่มบางและพริ้วเหมือนไหมชีฟองไหมอะไรเนี่ยไหมไทยยังไม่มีนะครับก็อาจารย์สมิทธิท่านก็นึกขึ้นได้ว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นชาวสุรินทร์แล้วก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่ในชุมชนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาแต่โบราณแล้วก็วัฒนธรรมการสาวไหมของชาวสุรินทร์นั่นก็คือการทำไหมน้อยการสาวไหมน้อยจะได้ไหมที่มีความเส้นเล็กละเอียดแล้วก็เรียบลื่นปุ่มน้อยนะครับในเวลาทอผ้าก็จะได้ผ้าเนื้อบางโดยความที่ฟืมของชาวสุรินทร์ค่อนข้างแน่นละเอียดจะได้ผ้าที่บางแน่นแล้วก็มีความคงทนแล้วก็การย้อมสีที่ใช้สีธรรมชาติมาแต่โบราณที่มีความคงทนไม่ซิดจางง่ายทำให้คุณสมบัติของไหมสุรินทร์เนี่ยสอดคล้องกันกับที่มีท่านพระองค์ท่านมีรับสั่งกับอาจารย์ก็เลยให้มาทดลองเชิญภูมิปัญญาเก่าแก่มาประชุมกันแล้วก็ได้สร้างผลงานขึ้นมาเพื่อถวายทอดพระเนตรอาจารย์สมิทธิก็นำผ้าชิ้นแรกน่ะทูลเกล้าถวายทอดพระเนตรอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าพระองค์ท่านทรงโปรดครับแล้วก็ให้เชิญป้ามวยกับป้านีเนี่ยเข้าไปรื้อฟื้นแล้วก็สอนกันถักทอผ้าไหมด้วยไหมน้อยที่ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษศูนย์จิตรลดาครับและหลังจากนั้นก็พระราชทานเงินทุนก้อนแรกให้รวมกลุ่มกันทำงาน
0: การฟื้นฟูผ้าไหมโบราณเป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจกันของผู้มีความรู้ช่างทอและคนในชุมชนการสนับสนุนที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างพระราชปณิธานกับการปฏิบัติจริงในชุมชนทำให้ผ้าไหมที่เคยเสี่ยงต่อการสูญหายได้กลับมาเป็นงานที่สร้างคุณค่าสร้างอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์วันนี้บ้านท่าสว่างกลายเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตผ้าไหมและเป็นพื้นที่ที่องค์ความรู้ด้านการทอผ้าโบราณยังคงมีชีวิตและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

0: เมื่อรากฐานของภูมิปัญญายังคงอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือการพัฒนาและต่อยอดให้ผ้าไหมสามารถตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันโดยที่ไม่ทิ้งอัตลักษณ์เดิมและนี
1: ่ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: กวันนี้ผ้าไหมยุคทองโบราณของกลุ่มจันโสมาได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องมีการขยายสมาชิกและพัฒนารูปแบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงยึดถือมาโดยตลอดคือคุณภาพความประณีตและเอกลักษณ์ของผ้าไหมสุรินทร์การสืบสานจึงไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างเหมือนในอดีตหากแต่หมายถึงการรักษาหัวใจของภูมิปัญญาเอาไว้แล้วนำมาต่อยอดและพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อให้ผ้าไทยยังคงอยู่ในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแนวพระดำริและการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผ้าไทยให้ร่วมสมัยและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนได้เห็นคุณค่าและกล้าที่จะนำผ้าไทยมาแต่งกายอย่างสนุกและสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกแนวคิดนี้ช่วยทำให้ผ้าไทยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงในโอกาสพิเศษหรือเป็นเพียงเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมเท่านั้นแต่สามารถนำมาปรับใช้กับแฟชั่นการออกแบบและวิถีชีวิตของคนทุกวัยได้อย่างร่วมสมัยและภาพของการนำภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานกับงานออกแบบสมัยใหม่ก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในงาน Trade of Legacy S Club 2026นิทรรศการและการเปิดตัวคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีสุดเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างแบรนด์สิริวัณวรีและไอคอนคลาฟซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาณทลาฮอลล์ชั้นเอ็มไอคอนสยามงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ส่งเสริมและยกระดับผ้าไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลขณะเดียวกันก็สะท้อนพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงนำงานหัตถศิลป์ไทยดั้งเดิมมาล้อมรวมเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวสิ่งที่น่าสนใจคือการนำผ้าซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญามาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถอยู่ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือกระเป๋าเพราะเมื่อผ้าไทยถูกนำเข้าสู่บริบทของแฟชั่นและการออกแบบสมัยใหม่ก็ทำให้ผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยในมุมมองที่แตกต่างออกไปและเบื้องหลังความงดงามเหล่านี้นอกจากเรื่องของการออกแบบแล้วยังมีองค์ความรู้ของครูช่างและช่างทอผ้าไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผืนผ้าแต่ละผืนมีเอกลักษณ์สำหรับงาน Trade of Legacy S Club 2026งานทอและงานปักได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตโดยมีอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยและอาจารย์มีชัยแต้สุจริยาร่วมสร้างสรรค์ผ้าทอมือพิเศษก่อนนำมาปักอย่างละเอียดประณีตโดยทีมช่างสิริวัณวรีอาร์เทเลียแอนด์อะคาเดมี่นี่จึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์ผ้าไทยในวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การเก็บรักษาวิธีการทอแบบดั้งเดิมแต่คือการนำองค์ความรู้จากครูช่างมาพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าในบริบทใหม่และในมิติของจังหวัดสุรินทร์เององค์ความรู้ด้านผ้าไหมก็มีรากฐานที่เข้มแข็งไม่แพ้พื้นที่ใดผ้าไหมสุรินทร์มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องเส้นไหมเทคนิคการทอสีสันและลวดลายซึ่งล้วนเกิดจากภูมิปัญญาที่ได้รับการสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นการนำองค์ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดจึงสามารถสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆรวมถึงพัฒนาไปสู่ลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและหลายพระราชทานขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาดั้งเดิมของช่างทอผ้าเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานผ้าไทยได้กล่าวถึงวัฒนธรรมการปลูกมอนเลี้ยงไหมการทอผ้าไหมของชาวจังหวัดสุรินทร์การต่อยอดองค์ความรู้และการพัฒนาผ้าไหมสุรินทร์ให้ก้าวไปสู่ลวดลายร่วมสมัยและลายพระราชทานว่า
1: ครับสวัสดีครับผมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยนะครับประธานกลุ่มจันโสมาผ้ายกทองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมจะมาขอเล่าเรื่องวัฒนธรรมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมการทำผ้าไหมของชาวสุรินทร์มาตั้งแต่อดีตนะครับเนื่องจากผมเนี่ยเติบโตท่ามกลางกี่ทอผ้าของ บรรพบุรุษชาวสุรินทร์นะครับในหมู่บ้านเนี่ยก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอผ้าไหมให้ได้เห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชาวสุรินทร์ตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับชาวสุรินทร์เนี่ยจะมีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพที่ดีอีกอันหนึ่งก็คืองานหัตถกรรมทางด้านการสาวไหมเนี่ยสุรินทร์มีความรู้และก็ทักษะในการสาวไหมให้ได้เส้นเล็กเรียบแล้วก็เงางามเรียกว่าไหมน้อยนะครับมาตั้งแต่โบราณเพราะฉะนั้นเมื่อนำเส้นไหมน้อยเหล่านั้นมาผลิตเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความละเอียดแน่นแล้วก็งดงามมีคุณภาพสูงเท่าที่พบเห็นมานะครับนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับแล้วก็ทางด้านศิลปกรรมความสามารถทักษะของสตรีชาวสุรินทร์ในอดีตนะครับก็คือการนำมาออกแบบลวดลายไม่ว่าจะเป็นผ้ายกผ้ามัดหมี่หรือผ้าในเทคนิคต่างๆอย่างเช่นผ้าพื้นผ้าลายต่างๆนะครับอย่างผ้าลายก็ยังเป็นพวกสมอปรมสคูซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณเนื้อผ้าจะดีมากนะครับมีความละเอียดเนียนนุ่มเมื่อใช้ไปนานๆจะนุ่มแล้วก็แน่นครับแล้วก็อย่างมัดหมี่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผ้าโฮนะครับผ้าโฮแต่เดิมเนี่ยจะย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับซึ่งมาจากวัสดุในการย้อมของเราเนี่ยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเนี่ยก็มีความเข้มสดใสสวยงามแล้วก็มีความคงทนมีอายุนับร้อยๆปีนะครับจนผ้าเปื่อยเป็นผ้าขี้ริ้วแล้วเนี่ยสียังสดใสอยู่อย่างนั้นนะครับก็คือการใช้สีแดงจากรังครั่งการใช้สีเหลืองจากไม้มะพูดหรือไม้ประโหดนะครับแล้วก็ไม้เขหรือไม้แกแลเป็นสีเหลืองนอกจากนั้นเรายังมีการปลูกหม่อนปลูกครามทำสีน้ำเงินมีเทคนิคในการทำครามให้มีความให้มีสีที่สดใสแล้วก็คงทนมาตั้งแต่โบราณจาก3สีนี้ชาวสุรินทร์มีความสามารถในการย้อมผสมประสานสีให้เกิดสีต่างๆอย่างเช่นการย้อมด้วยสีเหลืองจากประโหดแล้วก็ทับด้วยครามก็จะได้สีเขียวที่สดใสสวยงามมากแล้วก็มีความคงทนสูงนะครับการย้อมด้วยครั่งแล้วก็ทับด้วยครามก็จะเป็นสีม่วงนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดเฉดสีให้มีน้ำหนักแก่อ่อนแล้วก็ผสมผสานได้เป็นเฉดสีอีกนับร้อยนับพันสีอันนี้นี่คือวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการทอผ้าและก็การออกแบบผ้าไหมของชาวสุรินทร์ที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับมันประกันความงดงามและคุณภาพของผ้าไหมสุรินทร์ได้เป็นอย่างดีจวบจนปัจจุบันเยาวชนรุ่นหลังนี่ได้นำเอาองค์ความรู้และทักษะต่างๆที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างงดงามมหัศจรรย์มากครับจะไม่มีการสูญหายออกต่อไปอีกด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาท่านส่งเสริมทำให้เยาวชนทั้งหลายเนี่ยได้หันกลับมามองภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับแล้วก็นำมาสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกของพระองค์ท่านครับเหมือนที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับหลากหลายแล้วก็งดงามงามตั้งแต่เนื้อผ้าที่มีคุณภาพสูงที่เกิดจากการสาวไหมที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็กระบวนการเทคนิคและทักษะในการถักทอออกมาเป็นผืนและก็การออกแบบลวดลายซึ่งทั้งหมดนี้ต้องประกอบด้วยองค์ความรู้หลากหลายตั้งแต่การเกษตรก็คือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหัตถกรรมก็คือการสาวไหมการทอผ้าแล้วก็ศิลปกรรมก็คือการออกแบบลวดลายการย้อมสีครับผมจึงจะได้ผ้าไหมที่สมบูรณ์แบบครบทุกองค์ประกอบของผ้าที่งดงามแล้วก็มีคุณภาพสูงของชาวสุรินทร์มาครับ

ื่อพื้นผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถได้รับการต่อยอดจากองค์ความรู้ของครูช่างนักออกแบบและคนรุ่นใหม่จึงไม่ได้เป็นเพียงผ้าอีกต่อไปแต่กลายเป็นผืนผ้าที่มีเรื่องราวมีความหมายและสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชนออกสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการสืบสานไม่ใช่การหยุดเวลาไว้กับอดีตแต่คือการทำให้อดีตสามารถเดินทางต่อไปสู่อนาคตได้หัวใจของการอนุรักษ์ไม่ได้อยู่ที่การเก็บสิ่งของหรือเทคนิคดั้งเดิมไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงแต่คือการทำให้ความรู้เหล่านั้นยังสามารถใช้ได้จริงและยังคงมีคนรุ่นใหม่เข้ามารับช่วงต่อผ้าไหมหนึ่งพื้นจึงมีทั้งเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่ด้วยกันอดีตคือองค์ความรู้ของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดตั้งแต่วิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมสีการเตรียมเส้นไหมไปจนถึงการทอปัจจุบันคือการนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาคุณภาพสร้างสรรค์ลวดลายออกแบบผลิตภัณฑ์และการนำผ้าไทยเข้าสู่ชีวิตประจำวันให้มากขึ้นส่วนอนาคตคือการทำให้คนรุ่นใหม่เห็นว่างานทอผ้าไม่ใช่อาชีพของคนรุ่นเก่าเท่านั้นแต่เป็นงานที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ของชุมชนได้สำหรับจังหวัดสุรินทร์ความงดงามของผ้าไหมปรากฏอย่างชัดเจนผ่านลวดลายบนผืนผ้าซึ่งเกิดจากฝีมือและความชำนาญของช่างทอที่ถูกสั่งสมมาเป็นเวลายาวนานการต่อยอดไปสู่ลายพระราชทานจึงเป็นอีกขั้นหนึ่งของการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสื่อสารในรูปแบบที่ร่วมสมัยเพราะลายผ้าไม่ได้เป็นเพียงลวดลายที่สวยงามแต่ยังเป็นภาษาที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนบอกเล่ารากเหง้าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่เมื่อผ้าไหมจากชุมชนสามารถพัฒนาไปสู่ผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับก็เท่ากับว่าภูมิปัญญาของคนตัวเล็กๆในท้องถิ่นได้ก้าวออกไปสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างและเมื่อองค์ความรู้เหล่านั้นถูกนำไปเชื่อมโยงกับการออกแบบร่วมสมัยก็ยิ่งเปิดโอกาสให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มคนใหม่ๆได้มากขึ้นทั้งหมดนี้คือเส้นทางของการสืบสารที่ไม่ได้เพียงรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ยังสร้างโอกาสให้สิ่งเหล่านั้นเติบโตต่อไปเพราะพระราชปณิธานจะยังคงมีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคนรุ่นหลังนำสิ่งที่ได้รับพระราชทานเป็นแนวทางมาปฏิบัติสร้างสรรค์และส่งต่อด้วยความตั้งใจจากพื้นไม้เล็กๆในชุมชนสู่ผืนผ้าอันวิจิตรจากฝีมือของช่างทอสู่ผลงานของครูช่างและนักออกแบบจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างอาชีพของคนรุ่นใหม่จากผ้าไทยในอดีตสู่แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและจากพระราชปณิธานในอดีตสู่การสืบสานและต่อยอดในปัจจุบันนี่คือความหมายของคำว่า Thread of Legacy สายใยแห่งมรดกที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกันและนี่ก็คือเรื่องราวของผ้าไหมสุรินทร์ที่ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาความงดงามของผืนผ้าแต่เพื่อรักษาภูมิปัญญารักษาอาชีพรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนและที่สำคัญที่สุดคือการส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยให้คนรุ่นต่อไปได้รู้จักรักและภาคภูมิใจเพราะเมื่อผ้าไทยยังถูกนำมาทอยังถูกนำมาออกแบบยังถูกนำมาใช้และยังมีคนรุ่นใหม่พร้อมจะเรียนรู้และสานต่อพระราชปณิธานก็ยังคงดำเนินต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นจากชุมชนสู่สังคมและจากผืนผ้าไทยสู่เวทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะ

รื่องราวที่ได้นำเสนอในวันนี้เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและสิ่งที่อยู่ในมือของประชาชนจากผ้าทอพื้นบ้านของชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพและสามารถสร้างรายได้จากองค์ความรู้ที่อยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่ได้รับการรวบรวมและถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่และจากผ้าไหมโบราณบ้านท่าสว่างได้พัฒนาสู่ผ้าไหมยกทองที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์เรื่องราวของกลุ่มจันโสมาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผืนผ้าแต่ว่าเป็นเรื่องของคนภูมิปัญญาชุมชนและพระเมตตาที่ช่วยเปิดโอกาสให้สิ่งที่มีคุณค่าได้ดำรงอยู่และเติบโตตราบใดที่ยังมีคนสืบทอดความรู้มีช่างทอที่ตั้งใจรักษาฝีมือและมีคนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของผ้าไทยพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปหัตถกรรมไทยก็จะยังคงงดงามและเดินหน้าต่อไปและนี่คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: ผ้าไทยเข้าสู่ชีวิตประจำวันให้มากขึ้น
1: 1.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลทรสัญญาครับจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
7: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
6: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
8: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
9: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
9: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออพยพราษฎรกว่า130คน
11: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าขณะนี้หลายพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงกำลังประสบปัญหาระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำอันเนื่องมาจากอิทธิพลของมรสุมและมวลน้ำสะสมที่ไหลมาจากพื้นที่ทางตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนราษฎรและเส้นทางคมนาคมใน3อำเภอริมโขงได้แก่อำเภอโขงเจียมเขมราชและโพไซจำนวน4ตำบล12ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน65ครัวเรือนต้องอพยพราษฎรกว่า130คนขณะที่แม่น้ำชีอำเภอเขื่องในระดับน้ำอยู่ที่ 4.6 เมตรลดลง50เซนติเมตรแม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำอยู่ที่ 3.10 เมตรลดลง26เซนติเมตรและแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 13.85 เมตรลดลง7เซนติเมตรกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษารักษาพยาบาล
12: นายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่แฟลตดินแดงว่าเนื่องจากตรวจพบการทุจริตแอบใส่ชื่อเด็กต่างด้าว 1,366 คนเข้าไปในทะเบียนบ้านเพื่อนำไปออกบัตรหมายเลข7หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ออกให้แก่บุตรของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในประเทศไทยหรือการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูโดยยอมรับว่าอาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการย้ายเข้ามาในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อาจจะปล่อยปละละเลยหรือเกิดการทุจริตจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบในเรื่องนี้และดำเนินการด้านคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนการออกหมายจับทั้ง7รายเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งนายหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเจ้าของบ้านและเจ้าหน้าที่การตรวจสอบเรื่องนี้ต้องมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความผิดปกติโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษปปท.ปปง.และกรุงเทพมหานครเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาการรักษาพยาบาลหรือการกระทำเรื่องอื่นเกินควรผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: กรุงเทพมหานครสั่งการตรวจสอบเชิงลึกกรณีการสวมสิทธิ์บัตรชมพูย้ายเข้าทะเบียนราษฎรผิดปกติเน้นย้ำสำนักงานทั้ง50เขตรายงานผลภายในวันที่1กันยายนนี้
13: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนและเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2569ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกวาดกรุงโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนราษฎรของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูหรือเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย7โดยมีชอบทั่วพื้นที่กทมและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ทั้ง50สำนักงานเขตดำเนินการเชิงรุกและตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าในพื้นที่ที่มีตัวเลขสูงผิดปกติอย่างเข้มงวดโดยให้รายงานยอดการแจ้งย้ายต้องสงสัยเข้ามายังสำนักงานปกครองและทะเบียนเป็นประจำทุกวันล่าสุดจากการตรวจสอบในพื้นที่เขตดินแดงพบความผิดปกติของการย้ายเข้าบ้านพักเกิน16คนต่อหลังและมีรายงานยอดการทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยย้อนหลังตั้งแต่ปี2560ถึง2569ที่เข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น 3,228 รายซึ่งกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียดชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
14: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาย่างมีคอปพอคอยดูแลคอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
16: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
17: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไวย์และพบกันที่โกฟัน
18: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
19: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
18: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
19: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
18: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
19: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
18: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
20: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
21: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
22: พบเบาะแสยาเสพติด
0: อย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234-1501 ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
22: ไม่อ้วน

0: ับขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Serviceเพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่เหตุการณ์จริง
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

วทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ศัยธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางโสทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กันในวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยผลการปราบปรามอาวุธปืนตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเดินหน้าสร้างความปลอดภัยทุกมิติเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืนภูเก็ตโลคาร์บอนซิตี้มุ่งสู่เป้าหมายเนสเซโลเทศบาลตำบลวิชิตเตรียมพร้อมรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศปี2569และปิดท้ายกันที่เนเน่โรยัลเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อขึ้นเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์รอบไลฟ์โชว์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์มีเพียงท่านกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันในข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพุธที่19สิงหาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยผลการปราบปรามอาวุธปืนตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมเดินหน้าสร้างความปลอดภัยทุกมิตินายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองและตำรวจเดินหน้าป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนระหว่างวันที่12ถึง18สิงหาคม2569ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะและชุมชนทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานทั่วทั้งจังหวัดสามารถดำเนินคดีได้41คดีตรวจยึดอาวุธปืน30กระบอกส่วนประกอบและอุปกรณ์อาวุธปืน12รายการและเครื่องกระสุนปืน543นัดแบ่งเป็นฝ่ายปกครอง7คดีและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต34คดีอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตพร้อมเดินหน้ามาตรการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธปืนถูกนำไปใช้ก่อเหตุรุนแรงและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและสถานศึกษาพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจในทันทีเพื่อร่วมกันสร้างภูเก็ตปลอดภัยสำหรับทุกคนเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืนภูเก็ตโลคาร์บอนซิตี้มุ่งสู่เป้าหมายเนสเซโรนายสุประโชคลาวงเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการภูเก็ตมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำหรือภูเก็ตโลคาร์บอนซิตี้เพื่อยกระดับเมืองภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืนในระดับสากลพร้อมมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือเนสเซโรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตยังกล่าวถึงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวที่ต้องเดินหน้าควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเทศบาลนครภูเก็ตให้ความสำคัญกับการจัดการขยะการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ารวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานมาประยุกต์ใช้เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตมุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนทั้ง33ชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสิ่งแวดล้อมและร่วมกันขับเคลื่อนเมืองคาร์บอนต่ำที่เป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการลดคาร์บอนแต่คือการสร้างภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน่าอยู่และเติบโตอย่างสมดุลเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและทรัพยากรของภูเก็ตในระยะยาวเทศบาลตำบลวิชิตเตรียมพร้อมรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศปี2569นายกฤตาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศประจำปี2569ซึ่งเทศบาลตำบลวิชิตให้ความสำคัญกับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดยได้กำชับทุกภาคส่วนร่วมกันเตรียมความพร้อมทั้งด้านข้อมูลเอกสารหลักฐานและผลการดำเนินงานให้ครบถ้วนสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกส่วนโดยนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตยังกล่าวอีกว่าสำหรับการประเมินในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเตรียมเอกสารแต่เป็นโอกาสในการทบทวนและยกระดับการพัฒนาเมืองให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเทศบาลตำบลวิชิตพร้อมเดินหน้าเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ให้การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในระยะยาวและวันนี้ปิดท้ายกันที่การเดินทางของน้องเนเน่โรโยที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อขึ้นเวทีอเมริกาก็อตส์ทาเลนต์รอบไลฟ์โชว์เมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้วันที่19สิงหาคม2569น้องเนเน่โรโยหรือนางสาวรัติการอำลอยศิลปินสาวชาวภูเก็ตวัย16ปีพร้อมคุณพ่อ นายณรงค์อำลอยคุณแม่อ้อมและน้องชายเดินทางออกจากท่าอากาศยานภูเก็ตมุ่งหน้าสู่กรุงเทพเพื่อเปลี่ยนเครื่องที่สุวรรณภูมิก่อนเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเตรียมขึ้นเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์รอบไลฟ์โชว์วันที่25สิงหาคมนี้ซึ่งบรรยากาศที่สนามบินภูเก็ตเป็นไปอย่างเรียบร้อยไม่มีแฟนคลับมารวมตัวส่งมีเพียงสื่อมวลชนติดตามทำข่าวและให้กำลังใจก่อนการเดินทางโดยน้องเนเน่เปิดเผยว่าพร้อมเต็มที่สำหรับการแข่งขันหลังเตรียมตัวและซ้อมอย่างหนักเกือบทั้งวันตั้งใจทำผลงานในรอบนี้ให้ดีที่สุดและอยากให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาขอให้ช่วยโหวตเนเน่รอยัลเพื่อเป็นแรงผลักดันในการแข่งขันสำหรับรอบไลฟ์โชว์เป็นรอบที่ผู้เข้าแข่งขันจะขึ้นแสดงต่อหน้าผู้ชมก่อนเข้าสู่การโหวตเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยน้องเนเน่ได้ตั้งใจทำผลงานให้ดีกว่า2รอบที่ผ่านมาพร้อมเตรียมเซอร์ไพรส์สำหรับการแสดงในครั้งนี้ส่วนทางด้านคุณพ่อนายณรงค์อำลอยคุณพ่อของน้องเนเน่ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ติดตามและสนับสนุนลูกสาวพร้อมยืนยันว่าจะดูแลและให้กำลังใจเนเน่อย่างเต็มที่โดยการเตรียมตัวครั้งนี้ได้นำประสบการณ์จาก2รอบที่ผ่านมามาปรับใช้เพื่อให้พร้อมที่สุดและน้องเนเน่ยังฝากถึงแฟนๆชาวไทยและผู้สนับสนุนทั่วโลกขอให้ช่วยส่งแรงเชียร์พร้อมฝากญาติพี่น้องในอเมริกาอย่าลืมช่วยโหวตให้กับน้องเนเน่รอยัลในการแข่งขันรอบสำคัญในวันที่25สิงหาคมนี้พักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ.

0: ติดตามข่าวจากกฟผ.กฟผ.เปิดรับสมัคร e-get green ปีที่3สนับสนุนไอเดียรักโลกสู่การใช้งานจริงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม e-get green ปีที่3ภายใต้แนวคิด Clean Innovation from ESG and Secure Futureเพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นักวิจัยและผู้ประกอบการร่วมพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้งานจริงตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนและการบริหารจัดการทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy สำหรับการประกวดในปีนี้แบ่งออกเป็น2โครงการหลักได้แก่โครงการ Circular Innovation Challenge สำหรับอาจารย์นิสิตและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยสมัครเป็นทีมละ 3-5 คนโครงการที่2คือโครงการ Sustainable Concrete สำหรับนักวิจัยระดับปริญญาโทหรือสูงกว่านักวิชาการจากสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวัสดุก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมมาพัฒนาต่อยอดโดยสมัครเป็นทีมละ 3-5 คนโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนด้าน ESG หรือสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญทั้งในภาคธุรกิจและภาคพลังงานโดยมุ่งส่งเสริมการลดของเสียการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9กันยายน2569และจะมีการประกาศรายชื่อ8ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในวันที่18กันยายน2569ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 325,000 บาทสอบถามรายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่คุณสุภัทพิษเทียนเกษมโทรศัพท์หมายเลข0831972811หรือทางอีเมล supatpit.gia@eget.go.th หรือ Facebook Pageกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอย่าปล่อยให้ไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงแค่ไอเดียรวมทีมให้พร้อมแล้วมาสร้าง Green Innovation เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบซอฟต์อีเวนต์โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIP พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงาน
1: MI Nightland 2026
0: ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ต
2: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพ.ง.ด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
3: มีสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
4: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
5: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชิปราไว้และพบกันที่โกฟัน
6: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
8: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
5: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
8: ้เฮ้ย
5: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
9: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
10: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัย
12: บนถนนภูเก็ต

0: ด้วยกันนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
3: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
2: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

คำถามที่ว่านะครับเมื่อต่อมาใช่ไหมครับผู้ป่วยหรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้ถึงแก่ความตายลงถูกไหมการตั้งผู้อนุบาลเนี่ยก็ถือว่าสิ้นสุดดังนั้นในส่วนการได้รับมรดกในส่วนตรงนี้ก็ต้องกลับมาเข้าสู่กองมรดกของผู้ตายเหมือนเดิมต้องมาไล่ตามลำดับทายาทโดยธรรมครับก็เมื่อบุคคลใดตายนะครับทรัพย์สินของบุคคลนั้นย่อมตกทอดแก่ทายาทครับผู้อนุบาลเราก็ต้องมาดูว่าผู้อนุบาลคนนั้นน่ะเป็นทายาทโดยธรรมไหมหรือทายาทโดยพินัยกรรมแต่หากไม่เป็นทายาทเลยอันนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกครับผมในส่วนของผู้ตายครับหากในระหว่างนั้นนะครับผู้ป่วยไปดำเนินการทำพินัยกรรมโดยถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะครับพินัยกรรมดังกล่าวจะใช้บังคับตามที่ความประสงค์สุดท้ายในขณะที่ผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะครับ 100% ว่าการที่ผู้ป่วยไปดำเนินการทำพินัยกรรมนั้นไม่มีการบังคับข่มขู่จากผู้อนุบาลหรือบุคคลใดที่ให้ทำลงไปครับเคยมีเคสนะครับเหมือนมีคุณพี่คนหนึ่งมาขอให้คุณแม่เขาเป็นผู้ป่วยหรือคนไร้ความสามารถและตั้งตัวเขาเองเป็นผู้อนุบาลเพื่อไปจัดการทรัพย์สินตรงนี้ยังถือว่าในส่วนตรงนี้เป็นการจำหน่ายสิทธิ์ของผู้ป่วยเมื่อใดที่เป็นการจำหน่ายสิทธิ์เขาต้องยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอำนาจดังนั้นเคสเนี่ยพอต่อมาคุณแม่เขาถึงแก่ความตายลงดังนั้นผู้อนุบาลคนนั้นก็ต้องกลับเข้ามาสู่หลักกฎหมายมรดกในการแบ่งทรัพย์สินตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสมมติว่ามีคุณพี่ท่านนึงใช่ไหมครับป่วยติดเตียงแล้วคนที่ดูแลคนเนี้ยอ้างว่าเป็นบุตรบุญธรรมแต่ไม่เป็นบุตรบุญธรรมที่ไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับตรงนี้ได้มาขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถถูกไหมฮะพอผู้ป่วยเป็นคนไร้ความสามารถตามกฎหมายไปแล้วแล้วตัวคุณพี่เขาเองได้เป็นผู้อนุบาลดังนั้นต่อมาผู้ป่วยเสียชีวิตลงคุณพี่ที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้อนุบาลนะฮะอันเนี้ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ตายครับผมเนื่องจากก็ต้องไล่ตามกฎหมายมรดกต่อครับกรณีนี้เขาแค่เป็นการรับบุตรบุญธรรมโดยการกล่าวว่ากล่าวกันรู้กันแค่2คนแต่ไม่มีการไปจดทะเบียนต่ออำเภอหรือไม่มีใบรับรองจากอำเภอว่าเป็นบุตรบุญธรรมจริงดังนั้นผู้อนุบาลที่เคยตั้งมาแล้วเนี่ยครับมันก็ถือว่าสิ้นสุดลงเมื่อถึงผู้ป่วยถึงแก่ความตายดังนั้นในส่วนตรงเนี้ยก็ถือว่าคุณพี่ท่านนั้นไม่ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของผู้ตายครับถ้าเกิดในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ครับผู้ป่วยยังมีชีวิตอยู่ขนาดนั้นผู้ป่วยมีสติสัมปชัญญะ 100% อันเนี้ยเราผู้ป่วยก็สามารถจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์มรดกที่บางส่วนที่เป็นของหรือทั้งหมดสามารถยกให้เขาในระหว่างมีชีวิตได้เลยครับผม

0: นี่คือรายการโรคบันเทิงข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังครบธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันน้องพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัยรองนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียนผู้นำสหรัฐยืนยันว่ายังคงไม่มีการเจรจา ระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดน่านแจ้งเตือนระดับแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดแต่7เมตร50เซนติเมตรถึง8เมตร10เซนติเมตร
2: จังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับแม่น้ำน่านหลังที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกหากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคาดการระดับน้ำที่สถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจะเพิ่มสูงสุดประมาณ 7.5 ถึง 8.1 เมตรในเวลาประมาณ 19 นาฬิกาของวันนี้ขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่สามารถรองรับได้ฝั่งอำเภอภูเพียงอยู่ที่8เมตรส่วนฝั่งเมืองน่านอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรเมื่อเวลา 13:58 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านและคลองสาขาเฝ้าระวังระดับน้ำติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดดลดานาเกลือสวท.น่านรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยยังมีฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนอำเภอท่าวังผาเตรียมรับมวลน้ำพร้อมเร่งอพยพประชาชนและจัดเตรียมอาหารให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าขณะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำไหลเชี่ยวในบางจุดโดยเฉพาะบ้านดอนชัยขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทยอยลดลงคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันมวลน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังที่บ้านดอนชัยยังมีน้ำไหลเชี่ยวแรงรวมถึงพื้นที่ต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อไปคืออำเภอท่าวังผาโดยจังหวัดแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านแต่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งอพยพประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวณที่ว่าการอำเภอรวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยทั้งโรงเรียนและหอประชุมประชาคมหมู่บ้านพร้อมเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับประชาชนโดยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย
3: พื้นที่ต่อไปได้รับน้ำเตือนเพท่าวังผาก็จะเร่งอพยพคนออกจากบ้านก็ยกของขึ้นที่สูงก่อนครับก็มีการประเมินว่าถ้าฝนไม่ตกมาต่อเนื่องอำเภอเมืองก็น่าจะไม่ตกเศรษฐกิจตอนนี้เราเตรียมความพร้อมได้อยู่ครับความช่วยเหลือก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารหรือน้ำเราเตรียมโรงครัวแพทย์การไว้ผลิตวันละ 2,000 กล่องนะครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัย
4: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและได้สั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุม ทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขณะนี้นายยศนานวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านทุกคนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการ3จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก
6: นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพะเยาและลำพูนเพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติคณะกรรมการกำหนด8มาตรการสำคัญให้ทั้ง3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีได้แก่ระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกระดับการแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำผ่านระบบเซลบอทรวมถึงช่องทางของจังหวัดอำเภอและผู้นำชุมชนพร้อมสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคำแนะนำและปฏิบัติตามได้ทันทีเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ KA-32 เพื่ออพยพประชาชนและลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือในพื้นที่เข้าถึงยากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มและระบบสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวประกอบอาหารและวัตถุดิบที่เพียงพอประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อสั่งการและระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกผ่านการประสานงานกับพมจ.เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจและทำบัญชีความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลและระเบียบกระทรวงการคลังผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมง
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยที่จังหวัดน่านหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่และได้เตรียมขับเคลื่อนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีที่ไปถึงได้แก่การให้ความช่วยเหลือขนย้ายข้าวของสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรการเตรียมเสบียงสำหรับปศุสัตว์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ได้สั่งการให้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วนนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนและการช่วยเหลือต้องรวดเร็วโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่10ลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโดยได้สั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการตามข้อสั่งการแล้ว
8: เราก็ต้องดูว่าพื้นที่ตรงจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรเพื่อที่จะนำเรียนเข้ามาเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าดังทั่วเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องค่าครองชีพหรือว่าในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นซึ่งอาจจะขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสั่งการทั้งทางกรมการค้าภายในก็ต้องเร่งหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นการร่วมมือประสานกันกับเอกชนในการส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมมากขึ้น
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังเข้าช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่ให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
9: เตรียมทำศูนย์เรื่องการบริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของการซ่อมแซมเรื่องฟิกอิทนะครับแล้วก็เรื่องครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้สั่งการให้ทางหน่วยงานในสังกัดได้สำรวจความเสียหายของโรงเรียนแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนนะครับว่ามีอุปสรรคอย่างไรหรือไม่
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสนับสนุนระบบสื่อสารเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมประสานส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ณศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการประสานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้โดยเร็วโดย NT ได้เตรียมระบบอินเทอร์เน็ตสำรองจำนวน1ชุดและวิทยุมือ DTRS จำนวน50เครื่องนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้แล้วก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วันพรุ่งนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสการลงทุนระหว่างภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมผลักดันการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนในอุตสาหกรรมสำคัญซึ่งนักลงทุนออสเตรเลียหลายรายสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยตั้งแต่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตไปจนถึงธุรกิจบริการขณะที่บริษัทไทยมีการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขาทั้งพลังงานเคมีภัณฑ์โรงแรมอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีดังนั้นการเยือนออสออสเตรเลียในครั้งนี้นอกเหนือจากสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วยังทำให้เกิดการลงทุนระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศด้วย
11: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
10: นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกนักลงทุนผ่าน Thailand Fast Path โดยมี BOI เป็นศูนย์กลางประสานงานแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและเร่งรัดขั้นตอนการลงทุนภายใต้หลักความโปร่งใสเพื่อให้ไทยเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับการลงทุนและเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถึงความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดยืนยันไทยพร้อมร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวเร่งปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนผลักดันการส่งออกและเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 ว่าตัวเลขดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์สงครามที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพอย่างไรก็ตามภาคการส่งออกยังมีศักยภาพและเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานเชื่อมห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มการสร้างงานในประเทศพร้อมบูรณาการการทำงานหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
13: เนื่องจากว่าไตรมาสที่2เนี่ยเราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานหรือว่า

0: อนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิทัลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรัตนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์โมสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเปิดให้เดินทางได้ตามปกติแล้วโดยทุ่นระเบิดถูกทำลายทั้งหมดแต่สหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระงับการเจรจากับอิหร่านเพื่อรอสัญญาณจากผู้นำอิหร่านถึงพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาอีกครั้งศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติจีนหรือ NCC รายงานว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์เอลนินโญอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยดัชนีนีโญในมหาสมุทรพุ่งแต่ระดับ 2.1 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนี้NCC คาดการณ์ว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งอาจแตะระดับ3องศาเซลเซียสและอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนินโญที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและภัยแล้งในหลายพื้นที่ก่อนจะลดความรุนแรงลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมปี2570ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนสุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70ซมและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
11: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วคู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทเนี่ยในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่จะมาแล่งกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะคะวันนี้จังหวัดน่านเนี่ยประสบกับปัญหาของอุทกภัยนะคะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะท่านได้ลงพื้นที่นะคะติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่ผ่านมาค่ะว่าน้ำเนี่ยมาเร็วแล้วก็ไหลแรงนะคะจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำค่ะจากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้หลายจุดน้ำได้ลดลงเร็วนะคะเนื่องจากเป็นน้ำป่าที่มาเร็วไปเร็วแต่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะแต่ก็ไม่ประมาทนะคะเนื่องจากว่ายังมีฝนตกสะสมในพื้นที่ทางตอนเหนืออยู่นะคะตอนนี้ทุกหน่วยงานค่ะรวมถึงอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยได้มีการนำเครื่องจักรอุปกรณ์เรือเจ็ตสกีค่ะเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะคะพร้อมกับแจ้งเตือนผู้ที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะอำเภอโซนใต้ค่ะถาวังผ้าเมืองน่านนะคะผู้เพียงนะคะเวียงซ่าค่ะให้คนย้ายสิ่งของวายบนถี่สูงค่ะแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอย่างเช่นซุ่นผักพิงนะคะที่แต่ละอำเภอจัดวายนะคะพร้อมกับชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือนะคะเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีการอพยพก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วก็ออกจากพื้นที่ทันทีค่ะพี่น้องประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไปอีก 2-3 วันข้างหน้าค่ะเนื่องจากฝนอย่างตกในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีการเปิดโรงครัวนะคะพระราชทานช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยโรงครัวพระราชทานเนี่ยก็ได้ถึงที่ว่าการอำเภอปัวนะคะเตรียมแจกจ่ายอาหารนะคะให้กับประชาชนค่ะขณะที่สบพ.มทบ38นะคะระดมกำลังพลลงพื้นที่อำเภอปัวค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วมและก็น้ำป่าไหลหลากนะคะนอกจากยังนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสอย.จิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินการโรงครัวพระราชทานนะคะโดยรถครัวสนามค่ะจัดจากมทบ38แล้วก็ม2015นะคะเดินทางถึงที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะรายการอาหารเย็นนะคะ 2,000 กล่องนะคะแล้วก็เร่งที่จะช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากสถานการณ์นะคะอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปัวแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ส่งผลให้การเดินทางเนี่ยไม่สะดวกนะคะกลุ่มผู้ประกอบการที่พักบ้านสะปันค่ะก็ยินดีเปิดที่พักฟรีสำหรับนักท่องเที่ยวที่ติดค้างในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือนะคะคุณผู้ฟังพอช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่คนไปเที่ยวนะคะพักเนื่องกันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งก็มีไล่ทีเลยนะคะที่เข้าเปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะที่ติดค้างในอำเภอเนี่ยได้ไปพักกันไม่ว่าจะเป็นสปันกลางหน้านะคะณสปันแคมปิ้งผู้ปันสุกนะคะสะพานสปันโฮมสเตย์นะคะเซนสปันณสปันโฮมสเตย์ค่ะสปันดาวรีสอร์ทคุณเข้าทารามีสปันแล้วก็ผู้พญาโฮมสเตย์นะคะนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินโคลนถล่มนะคะแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะทางนี้อำเภอบอกเกลือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงแล้วก็ลาดชันค่ะเมื่อเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดดินสไลด์ทับเส้นทางขึ้นบ่อยๆนะคะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็เช็คสภาพอากาศกันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฤดูที่เป็นฤดูฝนจริงอันนี้นะคะฤดูฝนจริงคุณผู้ฟังนะคะไม่ใช่ฤดูฝนปลอมเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็มัดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะล่อมาพบกันไหมนะคะต่อโปรเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะจากลาคุณผู้ฟังค่ะไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานี
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมศิลปากรจะทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางจิรภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูเบลีบารูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพระราชทานพระบรมราชโองการให้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกราบบังคมทูลเบิกผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งนิทรรศการผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยผลกระทบจากปัญหายาเสพติดและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนตั้งแต่ปี2546เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านและชุมชนในการรวมพลังป้องกันยาเสพติดเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยและเข้มแข็งต่อไปเวลา 18:41 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัชธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางสาวร่มปรางสามประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังฆวัตรยายสุขาวดีวยุหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่18 สิงหาคม 2569เวลา8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรานารีค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงรับฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่2การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่2มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมีพรมแดนติดกับ2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาโดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นพระราชทานพระราชโองการให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินเสร็จแล้วพระราชทานพระราชโองการให้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพต่อจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้บังคับหน่วยทหารกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1 2 3 4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่ากรมศิลปากรได้จัดทำโครงสร้างของพระเมรุมาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างลิฟต์และองค์ประกอบของเตาไฟฟ้าขณะที่การขยายแบบเท่าขนาดจริง ส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จและถูกนำไปทำชิ้นงานจริงแล้วทั้งงานไฟเบอร์งานทำสีและภายในเดือนนี้จะมีการรื้อถอนโรงขยายแบบเพื่อเคลียร์พื้นที่รองรับงานภูมิทัศน์พระเมรุมาตรและอาคารประกอบที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างอาคารทุกหลังจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่31ตุลาคมนี้แน่นอนสำหรับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จวันที่30กันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศและเมื่อซักซ้อมแล้วเสร็จจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงและระบบขับเคลื่อนของล้อเพลาต่างๆให้มีความพร้อมรองรับพระราชพิธีทุกด้านอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำหรับในวันพรุ่งนี้กรมศิลปากรจะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเวลา 11:09 น.โดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเป็นประธานในพิธีตัดจันทน์หอมเป็นปฐมฤกษ์และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและแผนอพยพ
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากฝนตกหนักในจังหวัดน่านทำให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวภูเพียงและสันติสุขจึงได้กำชับทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับอำเภอปัวทีมพม.จังหวัดน่านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพ135รายประกอบด้วยเด็ก29รายผู้สูงอายุ46รายและผู้ใหญ่และวัยแรงงาน60รายซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วผู้อพยพทยอยกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของที่เสียหายขณะที่อำเภอเมืองน่านเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดป่านันทบุรีพร้อมจัดเตรียมถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อให้ผู้ประสบภัยทั้งนี้ทีมพม.จังหวัดน่านจะเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเพื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือในเบื้องต้นส่วนกรณีชายป่วยติดเตียงเสียชีวิตภายในบ้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมสั่งทีมพม.จังหวัดน่านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและเร่งพิจารณาความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทัพบกเร่งจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าส่วนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านเชียงใหม่และพะเยาอย่างต่อเนื่องพร้อมนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอปัวด้วยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นสู่พื้นที่สูงสำรวจพื้นที่และประเมินความต้องการของประชาชนรวมถึงช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณที่ว่าการอำเภอปัวสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยส่วนบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่33จัดชุดกำลังพลดำเนินการก่อแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันเหตุน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านสัมมากรตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และส่วนบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติ ลงพื้นที่บ้านหนองบัวตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยาหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยมีน้ำท่วมสูงและเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดเพื่อสำรวจสถานการณ์ประเมินความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนพร้อมให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปาส่วนภูมิภาคเร่งสนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมฟื้นฟูระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
5: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากโดยกปภ.เขต9ได้ส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วนอกจากนี้ได้กำชับให้กปภ.จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาทันทีที่ระดับน้ำลดลงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดโรงสูบน้ำแรงต่ำหรือน้ำกว้างถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำได้ขณะที่โรงสูบน้ำบ้านต้นแหลงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้กปภ.สาขาท่าวังผาหน่วยบริการปัวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวกระทบผู้ใช้น้ำประมาณ 2,627 รายแต่กปภ.ยังคงมีน้ำสำรองในถังน้ำใสอีกประมาณ 1,000 ลูกบาทเมตรซึ่งหากกปภ.สามารถกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติจะสามารถจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบให้แก่ประชาชนได้ทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ถือเป็นการกดดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านและทำตามคำมั่นสัญญาด้วยการเข้าไปลงทุนในประเทศสหรัฐมูลค่าราว 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันนายจองดงยองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามทำทุกวิถีทางที่นำไปสู่การพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งรวมถึงการสั่งลดระดับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวเป็นสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือมาเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่า UAE ระงับการค้าและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านอย่างไม่มีกำหนดซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของ UAE เปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศตรวจพบขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากอิหร่านพร้อมให้คำมั่นว่า UAE จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อความพยายามทำลายความมั่นคงของชาติหรือการเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาและคำนึงถึงการกระทำที่มุ่งร้ายของสหรัฐและอิสราเอลด้วย กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสิงคโปร์เริ่มบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ฉบับใหม่ซึ่งจะครอบคลุมแอปพลิเคชันส่งข้อความอาทิ Telegram WhatsApp และ WeChat โดยมีเป้าหมายควบคุมบริการทางออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการหลอกลวงภายในประเทศ

0: ตบชนะรูเบนกาเซียกับลูเซียโรลิเกสคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปนไป2-1เกม14-21 21-11 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างบิโมปราเซโยกับอาลียานาบีลาเทสยาคู่มืออันดับ46ของโลกจากอินโดนีเซียหรือยูชิชิโมกามิกับซากายะโฮโบระจากญี่ปุ่นน่านโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับเซรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ15ของโลกชนะอเล็กซานเดอร์ดันกับจูเลียแม็กเพอร์สันหลังคู่แข่งขอรีทายระหว่างเกมโดยจะไปพบศึกหนักกับเจียเจิ้นปังและเว่ยยาซินคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดออกสตาร์ทได้ดีเก็บชัยชนะจากนครปฐมยูไนเต็ดไป5-2ขณะที่กลุ่ม C ระยอง FC คืนฟอร์มเก่งเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษไป8-1และกลุ่ม D แม่โจ้ยูไนเต็ดชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาไป3-2ส่วนคู่บิ๊กแมตช์กลุ่ม B ชลบุรี FC ชนะจุดโทษทรูแบงคอกยูไนเต็ดสกอร์รวม7-5นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกกท.พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกรรมการเข้าร่วมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เข้ามาแทนนายก้องศักดิ์ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยายนนี้โดยที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14โดยเป็นผู้ว่าการกกท.หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำกลับเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกกท.อีกครั้งและจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก4สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้แก่สมาคมกีฬาทางน้ำสมาคมกีฬากรีฑาสมาคมกีฬาเรือพายและสมาคมกีฬาฟุตบอลร่วมแถลงข่าวกรณีการจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการเรียกร้องให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ที่มีการใช้ระบบ AI มากำหนดเพดานงบประมาณแบบเหมารวมโดยไม่พิจารณาบริบทความจำเป็นและภาระค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละสมาคมผ่านการพูดคุยหรือหารือกันซึ่งขณะนี้หลายสมาคมได้ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนแล้วหากยังได้งบประมาณเท่าเดิมก็พร้อมยอมรับการพิจารณาแต่ขอให้แยกงบสนับสนุนมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติออกจากงบประจำปี
1: ใครอยู่เขตไหนเราไม่ทะเลาะกันเองอยู่แล้วเรามีแต่ต้องคิดแต่ส่งเสริมกันเองฟุตบอลเนี่ยต้องอยู่มหาชนกรีฑาว่ายน้ำทำไมไม่ให้เขาอยู่ข้างบนล่ะอยู่เอพวกผมก็มีอิจฉานะผมจะอยู่ C จะอยู่ B ผมก็มีอิจฉาวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยต้องให้เขาพวกเราไม่มีทะเลาะกันเองอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าให้จัดให้เป็นธรรม
0: ขณะที่พลตำรวจตรีณพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวนอุปนายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬากรีฑาขณะนี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม B ซึ่งมีกรอบงบประมาณที่ถูกจัดสรรอยู่ที่17ล้านบาทขณะที่ต้องดูแลนักกีฬามากกว่า100คนสำหรับการแข่งขัน44ประเภทซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ปีละกว่า30ล้านบาทสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการแข่งขันตลอดจนค่าจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติจึงได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากหากได้รับงบประมาณเท่านี้ก็อาจต้องพิจารณาเลิกจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลงานของนักกีฬาอาทิบิลภูริพลบุญสอนดาวรุ่งทีมชาติไทยในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้

0: หลานชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์
2: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบด้วยสำหรับความเดิมตอนที่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่กำลังเตรียมทำละครเวทีในมหาวิทยาลัยโดยพวกเขาได้หยิบประเด็นทางการเมืองมาเป็นเนื้อหาของละครเวทีนี้ค่ะเมื่อบทละครถูกส่งให้กับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ดูแลนักศึกษาจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นค่ะและเรื่องราวไม่ได้หยุดแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ถูกขยายไปในโลกออนไลน์จนทำให้รองอธิการบดีถูกเปลี่ยนตัวเป็นรองอธิการบดีท่านใหม่เข้ามาดูแลต่อซึ่งรองอธิการบดีท่านใหม่นี้ก็ได้ให้ความเห็นในการปรับแก้บทละครเวทีของเหล่านักศึกษาค่ะสำหรับคำว่าองค์ที่3นะคะก็คือจุดคลายแม็กและบทสรุปของเรื่องราวและในเรื่องราวนี้จะมีบทสรุปอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3

ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้ท่านขู่นักศึกษาของผมเหรอครับผมกัดฟันกรอดผมจะถือว่าไม่ได้ยินประโยคที่คุณพูดเมื่อกี้เสียงเนิบเย็นยิ่งชวนให้โกรธเกรี้ยวผมก็เลยสวนกลับถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจริงๆพวกเราผู้ใหญ่ก็ต้องปกป้องเด็กสิครับไม่ใช่ห้ามไม่ให้เขาพูดสิ่งที่คุณควรสอนก็คือต้องให้เขาพูดอย่างมีศิลปะไม่ให้ใครทำอันตรายได้ตั้งแต่แรกผมก็จะปกป้องสิ่งที่เขาอยากจะพูดผมจะอยู่ข้างนักศึกษาของผมถามนักศึกษาของคุณดูสิว่าอยากเลือกแบบไหนรองอธิการบดีหันมาทางวิทวัฒน์วันนี้วิทวัฒน์เขาดูเงียบผิดปกติเด็กหนุ่มมองมาทางผมก่อนที่จะพงกศีรษะรับคำอย่างง่ายดายขอพวกเราไปปรึกษากันก่อนนะครับ

พิทวัชชักแม่น้ำทั้งห้ามาอธิบายให้ผมและเพื่อนๆเชื่อตามเขาว่าทำไมต้องรับฟังคำพูดของรองอธิการบดีคนใหม่โปรเจกต์ละครที่ดำเนินไปครึ่งทางงบประมาณที่ยังรอการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยที่จะมาช่วยจุนเจือค่าใช้จ่ายซึ่งทุกคนช่วยกันออกไปล่วงหน้าหากโครงการยังไม่ผ่านก็เท่ากับเข้าเนื้อกันหนักขึ้นการเสียดสีชื่อท่านนายกอย่างชัดเจนจนเกินไปจนเสียงจะถูกฟ้องภายหลังเสียงพึมพำของสมาชิกชมรมละครดูไม่พอใจนักแต่พลังการโน้มน้าวของวิทวัฒน์ก็ทำให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดจนเกินไปผมนั่งฟังเงียบๆพร้อมกับประเมินวิทวัฒน์ใหม่อีกครั้งผมคิดว่าแววตาเปี่ยมไฟฝันมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกที่เห็นในวันแรกเป็นของจริงแต่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแววตาสยบยอมต่ออำนาจที่ผมเห็นในวันนี้ก็เป็นของจริงเช่นกันอาจารย์คิดว่ายังไงครับวิทวัฒน์อาจจะมีวาทศิลป์ในการโน้มน้าวแต่อำนาจที่จะทำให้คนอื่นเชื่อฟังยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ผมมองลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มแต่กลับไม่มีความหมายพิเศษอื่นใดแล้วถ้าวิทวัฒน์คิดว่าเรามีเหตุผลมากพอที่จะเปลี่ยนเราก็คงต้องเปลี่ยนบทใช่เราจะปรับเนื้อหาเป็นนิทานธรรมดาแล้วก็ถอดเรื่องราวที่ผู้ใหญ่กังวลออกไปทั้งหมดสาบานได้ว่าผมมองเห็นความลิงโลดฉายออกมาจากแววตาของเด็กหนุ่มแต่เช่นเดียวกันเราจะแก้ไของค์ที่3ใหม่ทั้งหมดตอนจบเดิมเนี่ยเอาไปปรับใส่ในองค์ที่2แล้วก็ส่งให้ท่านรองอธิการบดีอ่านแค่นั้นองค์ที่3เราจะฝึกซ้อมโดยไม่ให้ใครรู้แล้วก็ใช้ในวันแสดงจริงเพียงครั้งเดียวทุกคนต่างกังขาและก็มองหน้ากันไปมาผมอธิบายเพิ่มเติมว่าองค์ที่3จะมีอะไรบ้างเพื่อรักษาแก่นเรื่องเดิมเอาไว้ถกเถียงแล้วก็เสนอความคิดเห็นกันสักพักสีหน้าของทุกคนก็ดูพอใจเสมือนเป็นฉันทามติปิดการประชุมแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานต่อเว้นแต่วิทวัฒน์ที่ยังดูขุ่นเคืองอยู่บ้างเมื่อไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการทั้งหมด

กว่าที่ละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดจะเดินทางมาถึงการแสดงในองค์ที่3ช่วงยาวนานและผ่านเรื่องราวมากมายเหลือเกินหลังจากวันนั้นวิทยวัฒน์ก็ยังช่วยขับเคลื่อนชมรมตามปกติทั้งแสดงนำและกำกับเองโดยไม่เหลือร่องรอยความไม่พอใจใดๆวันนี้เขากำลังโลดแล่นอยู่บนเวทีแสดงเป็นตัวละครเอกอย่างสมบทบาทกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ท่านรอดีมารับชมละครในวันซ้อมใหญ่อันที่จริงคนเรียกว่ามาตรวจสอบว่าละครมีอะไรผิดปกติจากบทที่อ่านหรือไม่ทว่าสิ่งที่เขาได้ดูเป็นเพียงองค์ที่1และ2เท่านั้นสีหน้าผ่อนคลายที่เห็นขณะนี้คงเพราะคิดว่าเป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วตามที่เคยได้ดูมาเจ้าชายองค์หนึ่งซึ่งปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นมาตลอดทว่าเมื่อเกิดสงครามเจ้าชายต้องเก็บภาษีเพื่อนำไปใช้ในการรบกับข้าศึกการเก็บภาษีก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าชายเข้มงวดกับการเก็บภาษีและการเกณฑ์กำลังพลเพราะว่าอยากให้สงครามจบโดยเร็วโดยไม่เคยรู้ว่าชีวิตที่ลำบากของเจ้าบ้านเป็นอย่างไรทำให้ประชาชนไม่พอใจในพลสบโอกาสจึงเป่าประกาศว่าเจ้าชายเป็นคนทุจริตใช้ภาษีของประชาชนไปเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเองร่ำรวยขึ้นไม่สนใจความทุกข์ยากของประชาชนทำให้สงครามไม่ยุติเสียทีด้วยแรงหนุนของประชาชนทำให้ในพลยึดอำนาจจากเจ้าชายได้สำเร็จแต่ทว่าในพลกลับเป็นผู้ปกครองที่เลวร้ายยิ่งกว่าเจ้าชายขูดรีดภาษีจากประชาชนอย่างโหดเหี้ยมใครวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแสดงตัวต่อต้านก็จับขังคุกทั้งหมดทางฝั่งเจ้าชายเมื่อถูกแย่งชิงอำนาจก็ต้องปลอมตัวเป็นเจ้าค่อมออกช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมกับเสาะหาข้อมูลของดาบวิเศษที่จะปราบข้าศึกและสยบในพลคลั่งอำนาจเมื่อได้รับความไว้วางใจมากพอประชาชนจึงบอกทางลับเพื่อไปหาฤาษีผู้เก็บดาบวิเศษไว้ฤาษีมอบดาบวิเศษให้แก่เจ้าชายผู้ซึ่งผ่านการขัดเกลาจากบททดสอบมามากมายแล้วเขาก็เดินทางกลับไปปราบในพลผู้ช่อฉนพร้อมกับยุติสงครามจากภายนอกเจ้าชายกลับมาคลองบัลลังก์กลายเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจประชาชนมากขึ้นสุดท้ายจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นก็คือเรื่องราวที่ฝึกซ้อมให้ท่านรองอธิการบดีดูในวันซ้อมใหญ่แต่ไม่ใช่วันแสดงจริง

องค์ที่3ของบทจริงเริ่มขึ้นเจ้าชายได้รับดาบวิเศษจากฤาษีจึงเดินทางกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์และก็พบว่าแท้จริงแล้วข้าศึกที่มาโจมตีเมืองก็คือคนของนายพลที่วางแผนจะฮุบอำนาจตั้งแต่แรกส่วนนายพลรู้อยู่แล้วว่าเจ้าชายออกมาตามหาดาบวิเศษเพื่อมาปราบตนเองก่อนหน้านี้เขาจึงทำพิธีบูชายัญเพื่อขอพรจากพระเจ้าว่าขอให้ตนเองไม่ได้รับอันตรายจากอาวุธวิเศษใดๆแล้วก็ไม่พ่ายแพ้กับชนชั้นสูงเจ้าชายจึงสู้กับนายพลไม่ได้แล้วก็เกือบหนีไม่รอดเจ้าชายประกาศทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหมดแล้วแสดงตัวในนามจุกค่อมขวัญใจของประชาชนคนนั้นเจ้าชายในฐานะคนธรรมดารวบรวมประชาชนที่ต้องการปลดแอกจากอำนาจมืดของนายพลเขาต่อสู้กับกองทหารโดยไม่ต้องพึ่งอาวุธวิเศษใดๆจนนายพลพ่ายแพ้ไปเมื่ออำนาจของนายพลชั่วร้ายหายไปเจ้าชายก็ประสงค์จะวางมือให้ประชาชนได้คัดเลือกผู้ปกครองเองแต่ประชาชนก็ยังคงเลือกให้เจ้าชายกลับมาปกครองเมืองเพราะได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเป็นผู้นำที่ดีเจ้าชายจึงกลับมาครองอำนาจอย่างภาคภูมิอำนาจที่แท้จริงจะต้องมาจากการต่อสู้ของประชาชนคนธรรมดาไม่ใช่จากผู้พิเศษหรืออำนาจพิเศษอื่นใดแก่นเรื่องที่ตั้งใจแต่แรกยังคงรักษาเอาไว้ได้ผมสูดลมหายใจเต็มปอดความรู้สึกทั้งโล่งใจและก็ภาคภูมิใจต่างผสมปนเปท่ามกลางฉากสุดท้ายของการแสดงที่นั่งข้างเวทีมีข้อได้เปรียบตรงที่มองเห็นทั้งบนเวทีและก็ทางฝั่งผู้ชมผมมองไปยังท่านรองอธิการบดีเป็นระยะช่วงแรกขององค์ที่3เขาดูตึงเครียดขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็วไม่นานก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาด้วยสีหน้าตื่นเต้นระคนสงสัยเสียงหัวเราะเบาๆแล้วก็รอยยิ้มอิ่มบุญยังคงประดับอยู่บนใบหน้าไม่เสื่อมคลายฉากสุดท้ายจบลงนักแสดงทุกคนออกมาโค้งคำนับใบหน้าของเจ้าชายหรือว่าวิทวัฒน์ฉายแววความสุขและก็ความภูมิใจออกมาอย่างเต็มที่รอที่การบดีส่งรอยยิ้มเมตตาให้นักแสดงยืนปรบมือดังสนั่นยาวนานตัวละครในเรื่องนี้ต่างเล่นกันไปอย่างสมบทบาทแล้วก็จบเรื่องราวของตนเองลงไปเหลือเพียงแต่ผู้เล่าเรื่องอย่างผมเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าชะตากรรมของตนเองจะจบลงอย่างไรหลังจากวันนี้สิ่งเดียวที่ผมรู้ก็คือผมทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้วทุกสิ่งที่ลงแรงไปจะไม่มีวันสูญเปล่า

0: ละครดีนะท่านอธิการบดีฝากชื่นชมเราพบกันอีกครั้งในวันรายงานผลโครงการละครกระแสในโลกออนไลน์ก็โด่งดังไม่น้อยเป็นหน้าเป็นตาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างดีทีเดียวเลยล่ะขอบคุณครับแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าพวกเขาคิดโครงการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เขียนบทแล้วก็คัดเลือกนักแสดงกำกับการแสดงแม้แต่การจัดการหาสถานที่แสดงละครพวกเขาก็ทำเองทั้งหมดครับความภาคภูมิใจในตัวเองที่หวนกลับมาทำให้ผมพูดได้เต็มเสียงกว่าทุกครั้งเว้นแต่ช่วงสุดท้ายนั่นใช่ไหมล่ะผมเงียบไปแต่คิดว่าเขาก็คงรู้ความหมายภาษาละครเรียกอะไรนะองค์ที่สามใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนผมก็ชอบนะอุดมการบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ถ้าเป็นตอนนี้ผมกลับชอบอุดมการที่จับต้องได้แบบเจ้าเด็กวิทยวัฒน์นั่นมากกว่าผมก็หมวดคิ้วท่านหมายความว่ายังไงคุณรู้ไหมว่าวิทยวัฒน์น่ะเป็นลูกใครท่านรองอธิการบดีเอ่ยชื่อนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งนักการเมืองน้ำดีที่ประกาศต่อต้านการรัฐประหารมาตั้งแต่ต้นจึงเป็นขวัญใจของคนท้องถิ่นนี้เมื่อมีการเลือกตั้งจึงได้คะแนนเสียงชนะฝ่ายตรงข้ามอย่างขาดลอยปัจจุบันอยู่ฝ่ายค้านเป็นหนึ่งในดาวสภาที่ทำหน้าที่อย่างแข็งขันผมไม่เห็นว่าการเป็นลูกชายของนักการเมืองคนนี้จะมีปัญหาอะไรพ่อของเขาก็แสดงเจตนาต่อต้านอำนาจยุติธรรมไม่ต่างกันลูกไม้หนุ่มคนนี้หล่นไม่ไกลต้นใช่ๆลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นท่านรองอธิการบดีหัวร้อนเนิบๆเดือนหน้าจะมีการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีลำพังเสียงของรัฐบาลไม่พอชนะเด็ดขาดหรอกนายคนนี้แหละที่จะเป็นหนึ่งในสิบคนที่จะลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาลเขาซื้อตัวกันไว้แล้วด้วยเงินมหาศาลกับผลประโยชน์ในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยจะเป็นสาวๆงูเห่างั้นเหรอผมยังคงเชื่อมโยงไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเด็กวิทยวัฒน์ด้วยล่ะครับการตัดสินใจเป็นงูเห่าอาจจะทำให้เสียคะแนนเสียงในถิ่นตัวเองไปเกินครึ่งแต่อายุแกก็ไม่น้อยแล้วคงคิดว่าถ้าหักหลังพักแลกกับเงินทุนเพื่อผลักดันลูกมาเป็นตัวแทนก็ถือว่าคุ้มอีกไม่นานเดี๋ยวคุณก็จะเห็นละครน้ำเน่าตัดพ่อตัดลูกเรื่องใหม่จากนี้วิทยวัฒน์ก็น่าจะสวมบทบาทคนหนุ่มไฟแรงต่อต้านพ่อผู้สยบต่ออำนาจเผด็จการขณะเดียวกันก็ใช้เงินทุนจากพ่อเพื่อสร้างฐานเสียงของตัวเองขึ้นใหม่น่าสนุกดีใช่ไหมเสียงเนิบเย็นกลัวหัวเราะวิทยวัฒน์น่ะใกล้จะเรียนจบแล้วผลงานในฐานะประธานสโมสรนักศึกษาก็มีไม่น้อยที่เขาต้องการคือฐานเสียงของคนรุ่นใหม่เขาก็เลยต้องทำกิจกรรมอะไรสักอย่างที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในหมู่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในโลกออนไลน์อะไรของเขานั่นน่ะคุณตามผมทันไหมหน้าพระโพธิสัตว์ยิ้มเยาะเขาไม่ได้อยู่ชมรมละครเพราะรักละครไม่ได้ทำละครการเมืองเพราะว่ารักประชาธิปไตยเขาก็แค่ต้องการสื่อที่เข้าถึงง่ายสักอย่างนึงไปต่อยอดชื่อเสียงว่าอยู่ข้างเดียวกับกระแสของคนรุ่นใหม่ผมนิ่งงันไปสักพักท่านรู้เรื่องนี้ทั้งหมดนี้ได้ยังไงเราต่างก็เป็นเบี้ยในกระดานของเด็กหนุ่มคนนี้กันทั้งนั้นแหละคุณลองย้อนคิดดูก็แล้วกันทำไมบทละครตอนแรกถึงรุนแรงเอ่ยถึงชื่อท่านนายกอย่างตรงไปตรงมาแล้วพอผมอยากปรับให้มันเบาลงเขากลับไม่ได้โต้แย้งผมเลยแม้แต่น้อยเขาเกรงใจผมงั้นเหรอปล่าเลยเพราะว่าเขาได้คลิปขี้ข้าเผด็จการที่เขาต้องการเลือกต่างหากละการปรับตามคำแนะนำของผมยิ่งทำให้เขาไม่ต้องมาตามล้างตามเช็ดปัญหาที่อาจจะตามมาทีหลังวิทยวัฒน์รู้จักรองสมพงษ์ดีเขารู้ว่าทำแบบไหนที่ไอ้ขี้ข้าหน้าโง่อย่างสมพงษ์น่ะจะเต้นผางๆจะมีทางไหนที่ได้ประกาศตัวว่าอยู่ข้างประชาธิปไตยแล้วก็ทำให้ละครของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดโด่งดังจนได้ออกโทรทัศน์หากไม่ใช่การได้พื้นที่ข่าวทำนองนี้ส่วนไอ้บ้าสมพงษ์ก็คือเบี้ยตัวแรกที่กระเด็นไปจากกระดานเพราะว่าความโง่ของมันเองก่อนที่ผมจะเรียกคุณมาพบวันนั้นวิทวัฒน์แอบมาคุยกับผมก่อนแล้วผมรู้จักวิทวัฒน์มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกรู้ดีว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็ต้องการอะไรสิ่งที่ผมพูดวันนั้นถ้าผมไม่พูดวิทวัฒน์ก็คงหาวิธีพูดโน้มน้าวพวกคุณเองแต่ผมเลือกพูดดีกว่าเพื่อแสดงตัวว่าอยู่ข้างเขา จะได้ไม่โดนพลังออนไลน์อะไรนั่นน่ะเคลียร์ผมตกเก้าอี้ตามไอ้สมพงษ์ไปอีกคนน่าตลกดีนะอายุปูนี้แล้วยังต้องมาเล่นตามเกมของเด็กๆแต่ผมก็ต้องขอบคุณเขานะก็ไม่ใช่เพราะว่าการเล่นตามแผนของเขาหรอกหรอที่ทำให้ผมได้ตำแหน่งบริหารก่อนจะเกษียณชายสูงวัยเหม่อมองไปนอกหน้าต่างที่ผมชื่นชมองค์ที่สามของคุณนั่นน่ะผมพูดจริงๆอย่างน้อยคุณก็ไม่ยอมเดินตามเกมของวิทวัฒน์ไปซะทุกอย่างเจ้าชายวิทวัฒน์ตัวแทนของประชาชนงั้นเหรอรองอธิการบดียิ้มเยือกเย็นหัวเราะเบาๆเข้าใจคิดดีนะแล้วก็บางทีแบบนี้อาจจะดีกว่าสำหรับตัววิทวัฒน์ในอนาคตก็ได้เขาจึงไม่ได้มาต่อรองอะไรกับผมอีกโลกแห่งอุดมการณ์ที่คุณอยากจะเล่าความฝันของหนุ่มสาวอำนาจเป็นของประชาชนคุณรู้ไหมผมอ่านเรื่องทำนองนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆจนเป็นด็อกเตอร์หัวงอกแล้วผมไม่เคยเห็นโลกเปลี่ยนไปเลยไม่ว่าพวกคุณจะเล่าความฝันลมๆแรงๆพันนี้ออกมามากมายแค่ไหนแต่การเมืองบ้านเราก็ยังคงวนเวียนอยู่แค่องค์ที่สองผู้ปกครองจอมช่อฉนถูกขับไล่แล้วเราก็สอหาผู้ปกครองคนใหม่ที่ชอบชนกว่าเดิมมาขับไล่ใหม่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปหน้าเรื่อยไปพ่อของวิทวัฒน์เป็นงูเห่าหักหลังประชาชนลูกชายบีบน้ำตาแซงว่าเกลียดพ่อแล้วก็ขึ้นครองอำนาจแทนผมนึกถึงองค์ที่สามชัยชนะของประชาชนงั้นหรอนึกย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันปฐมนิเทศละครประจำปีนึกถึงความฮึกเหิมของสมาชิกชมรมละครเมื่อรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรแท้ที่จริงแล้วละครการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากทำหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนหลงคิดว่าอยากทำเพราะว่าวิทวัฒน์อยากทำกันแน่คุณรู้ไหมบางครั้งความจริงก็ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนเกินจริงพวกคุณจึงเขียนได้แต่ความฝันไม่เคยได้เขียนความจริงกันเลยอย่างที่เขาบอกว่าผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ผู้แพ้เขียนวรรณกรรมชายสูงวัยถอนหายใจผมขอเตือนอย่างหนึ่งนะการไม่ยอมเดินตามเกมของเด็กหนุ่มคนนั้นทั้งหมดผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมีอะไรตามมาบ้างอย่าลืมว่าฝั่งอาจารย์สมพงษ์แล้วก็พรรคพวกยังคงมีเขี้ยวเล็บแล้วก็เจ็บแค้นคนทำละครอยู่สัญญาอาจารย์หนึ่งปีพอจบลงแล้วจะมีคนกลั่นแกล้งไม่ยอมต่อสัญญาไหมและเท่าที่ผมรู้วุฒิการศึกษาของคุณก็ยังไม่ตรงสายมากนักผมชื่นชมคุณก็จริงแต่ก็เป็นคนละเรื่องกับการเสี่ยงสอดมือเข้าไปช่วยโดยไม่ได้อะไรเลยก็คงต้องขึ้นอยู่กับบรรดาคนที่เล่นเกมในกระดานนี้ยังเห็นว่าคุณน่ะมีคุณค่าสำหรับเขาอยู่หรือเปล่าที่นั่งข้างเวทีที่ผมเคยคิดว่าพิเศษวันนี้กลับเหลือเพียงความรู้สึกเปล่าวงโปสเตอร์ละครที่ติดอยู่หน้าประตูหอประชุมซึ่งทำให้หัวใจพองโตทุกครั้งที่เหลือบมองกลับกลายเป็นรสขมอึ่งอนอยู่ในอกความภาคภูมิใจที่เคยกลับมาฟื้นคืนชีพดุจวิหกอมตะตอนนี้กลับไม่เหลือแม้แต่เท่าทันผมเคยคิดว่าตนเองคงมีความสำคัญอยู่บ้างในฐานะผู้ขับเคลื่อนบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นบนเวทีนั้นทว่าผมเพิ่งรู้ความจริงว่าผมยืนอยู่บนเวทีตลอดมาส่วนบทบาทที่ได้รับก็คือตัวประกอบที่ไม่มีผลอะไรกับเรื่องนี้เลยผมไม่จำเป็นต้องอยู่ในเรื่องนี้ด้วยซ้ำเสียงเคาะประตูดังขึ้นใบหน้าของเด็กหนุ่มที่คุ้นเคยโผล่เข้ามานึกแล้วว่าอาจารย์ต้องอยู่ที่นี่น้ำเสียงนั้นยังคงนุ่มละมุนรื่นหูชวนหลงไหลเปี่ยมด้วยความมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์สะดวกไหมครับผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของละครเรื่องต่อไปของชมรมของเราชมรมของเราอย่างนั้นเหรอผมพยักหน้ามองวิทวัฒน์ที่กำลังเดินขึ้นมาบนเวทีลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มที่ผมเห็นวันนี้ยังคงไม่มีความหมายเป็นพิเศษหรือที่จริงแล้วผมก็แค่อ่านความในใจของเขาไม่ออกเท่านั้นมีก็แต่เพียงรอยยิ้มของเขาที่ผมรู้ว่านั่นก็คือรอยยิ้มของตัวละครที่ผมจะไม่สามารถควบคุมชะตากรรมของเขาได้อีกต่อไป
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3 ผลงานประพันธ์โดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องเหล่านี้ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและการบริหารจัดการเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอปัวจังหวัดน่านร่วมกับผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบพื้นที่4อำเภอ21ตำบล72หมู่บ้านและมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน1รายมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงเทศบาลเมืองน่านได้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายปกครองสั่งการให้เร่งลงพื้นที่เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเส้นทางน้ำมายังศูนย์พักพิงล่วงหน้าพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคู่ระบบไฟฟ้าจากเหตุเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มโดยให้จัดส่งรถปั่นไฟสำรองเน้นจ่ายไฟให้โรงพยาบาลและศูนย์อพยพเป็นลำดับแรกชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์ประชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังคาดการระดับน้ำน่านจะเพิ่มสูงในคืนนี้ศูนย์ประชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดน่านคาดการว่าเวลาประมาณ2นาฬิกาของวันที่20สิงหาคมนี้ระดับน้ำน่านณจุด N1 สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านจะสูงสุดที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนอำเภอเมืองตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดู่ใต้และเขตเทศบาลทั้งหมดอำเภอภูเพียงตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงก็ระดับน้ำเพิ่มสูงคืนนี้ย้ำทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผู้บัญชาการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมลงเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงกลางคืนซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรทำได้ยากขึ้นประกอบกับคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้จึงต้องเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันเที่ยวบินน่านยังให้บริการตามปกติพร้อมได้นำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบเส้นทางบางพื้นที
7: ่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทแจ้งการเดินทางทางอากาศที่จังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยยืนยันว่าท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินทุกสายการบินยังทำการบินได้ตามตารางส่วนเส้นทางคมนาคมทางถนนเข้าสู่สนามบินมีน้ำท่วมขังและมีข้อจำกัดในบางจุดจึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพการจราจรและเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศเช่นฝนตกหนักทัศนวิสัยต่ำหรือลมกระโชกแรงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจนอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้าเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือยกเลิกได้จึงขอให้ผู้ที่มีแผนเดินทางในระยะนี้ติดตามข่าวสารจากสายการบินอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
5: under the Government the Public Relations Department on FM 96.5 MHz
4: Right now you are with me Babe Tonight bringing you new information entertainment
5: from local updates and useful knowledge Stay tuned at We Export Lifestyle Traditionals and Inspiring Insight that continue people, place and story together
4: right here on Web Tonight

0: ชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
9: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
8: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
9: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาห้องชุดชำรุดและไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้เงินคืนจำนวนกว่า8ล้านบาท
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยภาระของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยจึงสั่งการให้สคบ.เร่งรัดไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานล่าสุดสคบสามารถไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนได้ข้อยุติรวม3รายคิดเป็นห้องชุด5ห้องโดยผู้ประกอบการยินดียอมคืนเงินให้กับผู้บริโภคเป็นจำนวนกว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่หากสินค้าชำรุดหรือไม่รับอนุมัติสินเชื่อผู้บริโภคต้องได้รับเงินคืนตามสิทธิ์ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สคบตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจยึดอายัดสกุตชี่ไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นที่ตลาดสำเพ็งเร่งบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกขยายผลหาต้นตอป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย
11: นายประเดิมชัยบุญช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการบูรณาการกำลังระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายบริเวณตลาดสำเพ็งเพื่อปราบปรามการจำหน่ายของเล่นสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจากการตรวจสอบยึดอายัดสินค้าสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 31,213 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท การทำงานครั้งนี้เน้นการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกเพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลสืบหาต้นตอการนำเข้าสินค้าที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่ปลายทางจนถึงต้นน้ำซึ่งสินค้าที่ยึดมาได้ทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งตามกระบวนการวิชาการโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ต่ออย่างเด็ดขาดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายนายอนุชามาผู้อำนวยการของสำนักงานดับเพลิงแห่งรัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตาของรัฐเบงกอลตะวันตกเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงแรมแห่งนี้แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองกาลกาตายืนยันว่าหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนราว60คนอพยพออกจากโรงแรมแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นผลมาจากไฟฟ้าลัดวงจรด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังระบุว่าทางการรัฐเบงกอลตะวันตกกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นเพลงลำดับที่5นะคะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ขณะที่ยังทรงศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะและออกบรรเลงในปีเดียวกันณตำหนักวิลล่าวัฒนาคำร้องภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครนะคะคือชะตาชีวิตส่วนคำร้องภาษาอังกฤษคือ H.M. Blues โดยพระเจ้าระวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะคือวันนี้จะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาตินะคะ

ที่จบเป็นนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2490คือเพลงชะตาชีวิตหรือ HM Blues ต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยค่ะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงกังหันต้องลมเพลงนี้คุณจินวัฒนปริดาแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะต่อได้เสียงของคุณชาวรีช่วงวิทย์ในเพลงชีวามาลาครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและทั้งสุนทรภรณ์และคุณชาวรีจะร้องคู่กันในเพลงเจ้าพระยาผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงเริ่มด้วยกังหัน

จบไปชุดแรกแล้วนะคะผลงานการขับร้องของสุนทรภรณ์และคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะต่อด้วยเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะในเพลงดาวล้อมเดือนคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งนะคะคุณพัฒนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงรอยรักรอยร้าวครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและทั้งสองท่านคือคุณวินัยและคุณมัทนาขับร้องคู่กันในเพลงดอกฟ้าร่วงครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวทสุนทร

0: ที่ผ่านมาก็เป็นผลงานของคุณวินัยและคุณมันธนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติออกจากการเป็นนักร้องของวงกรมประชาสัมพันธ์ดิฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณเพ็ญศรีไว้ค่ะก็เผอิญจำพ.ศ.ไม่ได้นะคะเชิญพบกับคุณเพ็ญศรีเลยค่ะ
1: คือเมื่อสมัยนั้นเมื่อสมัยที่เดี๋ยวพี่มาเข้ากลุ่มโฆษณาการนี้ต้องหลอกลวงอายุด้วยนะคะต้องทำให้อายุเป็นสาวขึ้น1ปีเพื่อจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ
2: อ๋อเพราะตอนนั้นอายุน้อยใช่ไหม
1: น้อยมากเพราะว่าตอนที่น้ำทุกมากๆนะคะดิฉันเองเนี่ยก็พายเรืออยู่แถวเขาดินแถวถนนราชวิถีสี่แยกราชวิถีตรงข้ามกับสวนจิตนะ
2: คะ
1: ก็เจอหัวหน้าเขาพอดีหัวหน้าก็ถามว่าตอนนี้แกทำงานที่ไหนเปล่าบอกเปล่าค่ะวันจันทร์ไปหานะตอนนั้นเรียกหัวหน้าว่าอาเอื
2: ้อ
1: ค่ะเราก็นับถือกันมานานแล้ววันจันทร์ก็ยังไม่ได้ไปอีกสักสองสามวันหัวหน้าก็บอกว่าแกไม่ได้ทำงานที่ไหนก็มาเป็นนักร้องที่นี่สิแล้วบอกเอางั้นเหรอเอาก็มาอยู่เป็นนักร้องฝึกหัดอยู่ประมาณเดือนนึงไอ้ปีนึงค่ะแล้วก็อายุมันก็ไม่ถึงก็เลยต้องโกงอายุ มีเพลงที่ลิ้นชอบนะคะเพลงนี้ไม่ใช่เป็นเพลงที่ดิฉันร้องเองหรอกครับแต่เป็นเพลงที่เคยเห็นท่านแต่งเพลงกับอาแก้วเล่าสักนิดดีนะ
2: คะ
1: เพื่อได้เสริมสร้างบรรยากาศวันหนึ่งตอนประมาณสักห้าทุ่มกว่าๆแล้วเราเสร็จจากวิทยุสารแดงเมื่อก่อนเราต้องไปส่งกลางคืนที่นั่นขณะที่ฝนก็ตกพรำนะเราก็รีบวิ่งมาขึ้นรถปวดร้องร้องก็มาขึ้นรถเอกกระบะใหญ่ๆนะก็เอาผ้าใบคลุมลงมาหัวหน้ากับอาแก้วก็นั่งเลยกันแล้วเวลาหัวหน้าเราแต่งเพลงเนี่ยน่าดูนะคะแกทำแบบซูซีแล้วกับออกมาเป็นโน้ตได้เลยนะคะว่าก็แกมีอัจฉริยะจริงๆฟ้ามันก็เปล่งมันก็แวบเข้ามาในไอ้ผ้าใบนะฮะแล้วก็อาแก้วฟ้าแลบดูแวบวับเพลงนี้ก็เกิดเป็นเพลงฟ้าคลุมฝนแต่ตอนนั้นยังก็ประทับใจเพลงเนี่ยมันเพราะแต่ไม่มีโอกาสได้ร้องนะคะแล้วก็หัวหน้าร้องพี่มัณฑนาร้อง เราก็จำไว้เรื่อยจนกระทั่งมาอยู่กับคุณวัดแล้วเนี่ยก็บางทีเราก็ร่วมวงกงสุรากันเนี่ยนะเราก็ร้องเพลงนี้ให้ฟังคุณวัดก็ชอบมากใครๆก็ชอบ เพราะฉะนั้นก็เลยจะถือโอกาสร้องให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงที่ดิฉันได้ชอบสักเพลงนะคะ

นั่นคือผลงานของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงฟ้าคลุ้มฝนลูกแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะชะตาฟ้าคุณเพ็ญศรีขับร้องกับสุนทรภรณ์ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะและที่เพิ่งจบก็คือใต้ร่มมะลุลีคุณเพ็ญศรีขับร้องกับคุณวินัยผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะชุดต่อไปคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติเพลงขอรักคืนต่อด้วยคุณสมศักดิ์เทพานนท์บัวกลางบึงและเพลงที่3ทั้งคุณรวงทองและคุณสมศักดิ์ขับร้องคู่กันในเพลงคู่ชีวิตทั้ง3เพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ผลงานการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณสมศักดิ์เทพานนท์ผ่านไปแล้วมาถึงคุณบุษยารังสีกับคุณยันยงในเพลงไม่รักไม่รู้ทาตรีและครูเอื้อประพันธ์จบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณโดยมิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
8: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรณีมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบ
10: นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบครั้งที่1/2569ว่าเหตุอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบเกิดขึ้นระหว่างวันที่19-21 พฤศจิกายน 2568โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2568มีผู้ประสบภัยกว่า 800,000 คนมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากรวมถึงมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลจึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบนายกรัฐมนตรีจึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในหลายกรณีทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2568อนุมัติงบกลางจำนวน30ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอหลังจากนั้นได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
11: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ลำปางตรวจติดตามสถานการณ์พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าวังผาเทศบาลเมืองน่านและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป้องกันขยะถูกน้ำพัดพาสู่ชุมชนและแหล่งน้ำรวมทั้งปัญหาน้ำฉะขยะกลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องหากประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียหรือพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแจ้งกรมควบคุมมลพิษโทร1650ติยาพันยางเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เพื่อเตรียมแผนดูแลและเยียวยาหลังน้ำลด
12: นางสาวพรณภาสัมรีราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ในพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและผู้พิการต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังในอำเภอท่าวังผาได้แก่ตำบลยมตำบลจอมพระและตำบลท่าวังผาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านอยู่ระหว่างประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านตรวจสอบพื้นที่และนำข้อมูลจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบการวางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมพื้นที่ปลอดภัยรองรับประชาชนหากสถานการณ์กลับมารุนแรงอีกส่วนการเยียวยาจะดำเนินการตามระเบียบการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพร้อมพิจารณาเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่19สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงสะดุดดีชาติไทยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำนะคะประพันธ์โดยอินทุมาศซึ่งเป็นนามแฝงของพันโทหลวงรณสิทธิ์พิชัยอธิบดีกรมโฆษณาการคนที่8นะคะระหว่างเดือนพฤศจิกายน2490ถึงเดือนมีนาคม2493ค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงสดุดีชาติไทยผลงานของอินทุมาศหรือพันโทหลวงรณสิทธิ์พิชัยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำต่อได้เพลงถิ่นไทยโดยคุณอมพรชัดกุลค่ะจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะ

พลงที่จบไปนั้นคือถิ่นไทยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการในละครเรื่องมหาเทวีปี2481ค่ะฟังคุณชัยยศอมาตยกุลนะคะเป็นนักร้องแข่งขันในปีเดียวกันกับคุณบุญช่วยหิรัญจสุนทรและได้ที่2ต่อจากคุณบุญช่วยนะคะฟังเพลงรู้กันด้วยตาผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและคุณมงคลอมาตยกุลเพลงดาวร่วงโดยคุณช่วงกุลตันและคุณมงคลอมาตยกุลเพลงที่3สู่แดนสุขาวดีผลงานของครูชลอไตรตรองสอนและคุณมงคลอมาตยกุลค่ะ3เพลงนี้ขับร้องโดยคุณชัยยศอมาตยกุลนะคะ

ฟังคุณชยศอมาตยกุลไปจบไปแล้ว3เพลงช่วงนี้ฟังคุณปรีชาบุญยเกียรติค่ะเพลงแรกโลกนี้คือละครผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันเพลงนี้ก็ได้รับแผ่นเสียงทองคำด้วยนะคะเพลงที่2อยู่เพื่อความดีสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่3หวานอย่างนี้ใครไม่รักปอชื่นประโยชน์แต่งทั้งหมดนี้ขับร้องโดยปรีชาบุญยเกียรติค่ะ

ผลงานการขับร้องของปรีชาบุญเกียรติฟังจบไปแล้ว3เพลงนะคะคราวนี้เป็นเสียงของคุณนฤทธิ์อารีบ้างค่ะชั่วนิดนิรันดรผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังเพลงนี้จากการบันทึกครั้งแรกกับวงพันตรีศิลปะนะคะต่อด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นบันทึกเสียงเมื่อปี2497คุณอุทิศทินกรณ อยุธยาและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่3บุญบันดาลคุณนฤทธิ์นารีบันทึกเสียงปี2498ครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงค่ะเริ่มด้วยชั่วนิดนิรันดร์

นั่นคือเพลงที่คุณนฤทธิ์นารีขับร้อง3เพลงจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเสียงของคุณวิเชียรผู้โชติค่ะเริ่มด้วยเพลงสายลมเหนือบรรเลงด้วยวงสไลด์และสหายมีรักของพี่บรรเลงด้วยวงสุรพลโทนวนิกและมัสยาทารุณเหยื่อบรรเลงด้วยวงพยงมุกดา3เพลงนี้วิเชียรผู้โชติขับร้องค่ะ

สุดท้ายในคืนนี้เป็นเสียงของคุณสถาพรมุกดาปกรณ์นะคะเล็บมือนางผลงานของสไลด์ไกรเลิศและคนผิดครูแก้วและครูนาฏร่วมกันแต่งเป็นชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตว่าความอาฆาตนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวิธีการระงับได้อย่างไรเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายทั้งหมวด9และหมวด5โดยมีทั้งที่เป็นพุทธพจน์พระพุทธเจ้าตรัสไว้และมีส่วนที่ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายขยายความโดยจุดที่ท่านผู้ฟังต้องฟังก็คือในการที่เราจะไม่ใส่ใจได้ยังไงว่าคนนี้เขามาทำร้ายเราให้เราไม่พอใจหรือทำคนที่เราไม่ชอบให้พอใจเราอย่าไปใส่ใจอย่าไปคิดจุดนั้นท่านพระสารีบุตรก็อธิบายไว้ด้วยอุปมาที่น่าสนใจเลยทีเดียวอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอุปมาให้ท่วนทีนี่คือพูดให้คอยกำชับมองเห็นช่องที่เราจะถือเอาเก็บความรู้เอาโดยมีอุปมา5อย่างด้วยกันและยังมีพระสูตรเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการสำรวมระวังโดยการกำจัดอาสวะในพระสูตรที่ชื่อว่าสัพพาสะสังวรสูตรชื่อมันอาจจะมีหลายการแปลท่านผู้ฟังอาจจะตรงกันบ้างต่างกันบ้างลองฟังดูที่นำเรื่องเกี่ยวกับอาสวะมาให้ฟังนั้นก็เพราะว่าความอาฆาตก็เป็นอาสวะอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเราจะกำจัดอาสวะได้ด้วยวิธีการใดบ้างมี6วิธีเป็นประสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายขอเชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดความอาฆาตอาฆาตวัตถุสูตรอังคุตตรนิกายเล่มที่23ข้อที่29ภิกษุทั้งหลายอาฆาตวัตถุคือเหตุผูกอาฆาต9ประการนี้มีอยู่9ประการอย่างไรบ้างคือบุคคลย่อมผูกอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราบุคคลย่อมผูกอาฆาตด้วยเหตุว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราบุคคลย่อมผูกอาฆาตด้วยว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราปิสุทไลอาฆาตวัตถุเหตุผูกอาฆาต9ประการเหล่านี้แลประสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาตสูตรที่30อาฆาตปฏิวินยสูตรภิกษุทั้งหลายอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการนี้มีอยู่อุบายเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการเป็นอย่างไรบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราการทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตด้วยคิดว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราผู้นี้จะทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเราก็การทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รักที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนบุคคลย่อมกำจัดอาฆาตโดยคิดว่าผู้นี้ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราผู้นี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้นี้จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเราก็การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนผู้ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบพอของเรานั้นจะหาได้ในผู้นี้แต่ที่ไหนภิกษุทั้งหลายอุบายเป็นเครื่องกำจัดอาฆาต9ประการเหล่านี้แหละประสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาฆาตสูตรที่1ปัทมะอาฆาตปฏิวินยสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่161ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายกำจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างคือ1ภิกษุพึงเจริญเมตตาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่2ภิกษุพึงเจริญกรุณาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นได้อย่างนี้ข้อที่3ภิกษุพึงเจริญอุเบกขาในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่4ภิกษุไม่พึงระลึกถึงไม่พึงมนสิการถึงบุคคลที่ตนเกิดอาฆาตภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ข้อที่5ภิกษุ
พึงนึกถึงความเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนให้มั่นในบุคคลผู้ที่ตนเกิดอาฆาตนั้นดังนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้แลเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงพระสูตรที่2ว่าด้วยอุบายเรื่องกำจัดอาฆาตสูตรที่2ทุติยอาฆาตปฏิวินิยสูตรข้อที่162ณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำของท่านพระสารีบุตรแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายอุบายเรื่องกำจัดอาฆาต5ประการนี้เป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงอุบายเรื่องกำจัดอาฆาต5ประการอะไรบ้างข้อที่1ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ข้อที่2ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ข้อที่3ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรข้อที่4ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรและข้อที่5ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรก็ในบรรดาบุคคล5จำพวกนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดพบผ้าเก่าที่ถนนเหยียบให้มั่นด้วยเท้าซ้ายเคลียออกดูด้วยเท้าขวาส่วนใดยังใช้ได้ก็เลือกถือเอาส่วนนั้นแล้วจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ได้อย่างไรคือบุคคลใด
มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นส่วนความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ถูกสาหร่ายและแหน่กลุ่มไว้คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาจึงลงสระน้ำนั้นแวกสาหร่ายและแหน่ด้วยมือทั้งสองแล้วกอบน้ำขึ้นดื่มแล้วจึงจากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาก็ไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์แต่ได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรความประพฤติทางกายที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุก็ไม่พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแต่การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจแต่ส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนน้ำเล็กน้อยในรอยเท้าโคคนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าน้ำเล็กน้อยมีอยู่ในรอยเท้าโคนี้ถ้าเราจะกอบขึ้นดื่มก็จะทำน้ำนั้นให้ไหวบ้างให้ขุ่นบ้างให้ไม่ควรดื่มบ้างทางที่ดีเราควรจะคุกเข่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วจึงค่อยไปเถิดดังนี้เขาจึงคุกเข่าก้มลงดื่มอย่างโคแล้วก็จากไปภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ก็ภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายไม่บริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายมีความประพฤติทางวาจาไม่บริสุทธิ์และไม่ได้ช่องแห่งใจไม่ได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรภิกษุพึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในบุคคลแม้เช่นนี้ว่าโอ้ท่านผู้นี้พึงละกายทุจริตแล้วเจริญกายสุจริตพึงละวจีทุจริตแล้วเจริญวจีสุจริตพึงละมโนทุจริตแล้วเจริญมโนสุจริตเถิดเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านผู้นี้หลังจากตายแล้วอย่าไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตหรือนรกเลยดังนี้เปรียบเหมือนคนเจ็บไข้มีทุกข์เป็นไข้หนักเดินทางไกลแม้ทางข้างหน้าเขาก็มีหมู่บ้านไปอยู่ห่างไกลแม้ทางข้างหลังเขาก็มีหมู่บ้านไปอยู่ห่างไกลเขาไม่ได้อาหารที่เป็นสัปปายะไม่ได้ยาที่ตรงกับโรคคนพยาบาลที่เหมาะสมผู้ที่จะพานำทางไปสู่หมู่บ้านก็ไม่มีคนบางคนที่เดินทางไกลผ่านมา
พิ่งเห็นเขาจึงเข้าไปตั้งความกรุณาความเอ็นดูความอนุเคราะห์ในเขาผู้นั้นอย่างนี้ว่าโอ้ท่านผู้นี้ควรจะได้อาหารที่เป็นสัปปายะควรจะได้ยาที่ตรงกับโรคและควรจะได้คนพยาบาลที่เหมาะสมและน่าจะได้ผู้นำทางไปสู่หมู่บ้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านผู้นี้ยาถึงความพินาศเสียหายณที่นี้เลยดังนี้ภิกษุปึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นได้อย่างนี้ก็ภิกษุปึงกำจัดอาฆาตในบุคคลผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์และได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามกาลอันควรได้อย่างไรคือบุคคลใดมีความประพฤติทางกายความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ได้ช่องแห่งใจและได้ความเลื่อมใสทางใจตามกาลอันควรแม้ความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้ความประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ของเขาส่วนใดภิกษุพึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นแม้การได้ช่องแห่งใจได้ความเลื่อมใสทางใจตามการอันควรของเขาส่วนใดภิกษุก็พึงใส่ใจส่วนนั้นในเวลานั้นเปรียบเหมือนสระน้ำที่ใสจืดสนิทเย็นสะอาดมีท่าเทียบน่ารื่นรมดาดาดไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์คนเดินทางมาถูกความร้อนกระทบร้อนอบอ้าวเหนื่อยอ่อนกระหายน้ำเขาพึงลงสระน้ำนั้นอาบบ้างดื่มบ้างแล้วขึ้นมานั่งบ้างนอนบ้างที่ร่มไม้ใกล้สระน้ำนั้นภิกษุพึงกำจัดอาฆาตในบุคคลนั้นอย่างนี้ผู้มีอายุทั้งหลายเพราะอาศัยบุคคลที่น่าเลื่อมใสจิตจึงเลื่อมใสอุบายกำจัดอาฆาต5ประการนี้แลเป็นเครื่องกำจัดอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุได้อย่างสิ้นเชิงทุติยะอาฆาตปฏิเมนียสูตรจบบางส่วนของสุภาษิตมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่728ว่าด้วยบริขารของจิตเพื่อความไม่เบียดเบียนมานพธรรมะ5ประการต่อไปนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลเรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดจริงย่อมได้ความรู้อัตตะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิต
เพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมโนบธรรมะ5ประการนี้แหละที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าได้สนับมาว่าท่านพระโคดมทรงรู้จักผลทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมพระสูตรว่าด้วยอุบายกำจัดอาสวะทั้งปวงสัพพาสวะสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่14มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย

สุมนสิการโดยแยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายก็อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการสังวรคือการสำรวมก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการใช้สอยก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการอดกลั้นก็มีและอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการงดเว้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการบรรเทาก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเจริญก็มีหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าไม่ได้พบเห็นสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการเขาเมื่อไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการไม่รู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการก็ย่อมมนสิการซึ่งธรรมะที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนมนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือกามที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วย่อมเจริญอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วก็ย่อมเจริญอาสวะคืออวิชชาอันใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนกลับไปมนสิการก็ธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่ได้มนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุถุชนมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือการที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอาสวะคือภพที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดแล้วก็เสื่อมไปเหล่านี้คือธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งปุถุชนไม่ได้มนสิการก็เพราะปุถุชนนั้นมนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการไม่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญปุถุชนนั้นมนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่าในอดีตการยาวนานเราได้มีแล้วหรือไม่ได้มีแล้วหนอเราได้เป็นอะไรมาหนอเราได้เป็นอะไรแล้วจึงมาเป็นอะไรอีกหนอในอนาคตการยาวนานเราจะมีหรือจะไม่มีหนอเราจะเป็นอะไรหนอเราจะเป็นอย่างไรหนอเราจะเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรอีกหนอหรือว่าบัดนี้มีความสงสัยภายในตนปรารภปัจจุบันการอย่างนี้ว่าเรามีอยู่หรือไม่มีเราเป็นอะไรหนอเราเป็นอย่างไรหนอสัตว์นี้มาจากไหนหนอและเขาจากไปไหนกันหนอ
ก็เมื่อปุถุชนนั้น

มนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดา6อย่างเหล่านี้จึงได้เกิดขึ้นดังนี้คือ 1. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเรามีอยู่ 2. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าอัตตาของเราไม่มี 3. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยอัตตา 4. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตา 5. ทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่าเรารู้จักอัตตาได้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาและอีกอย่างหนึ่งข้อที่6ทิฏฐิเกิดมีแก่ผู้นั้นอย่างนี้ว่าอัตตาของเรานี้ใดเป็นผู้กล่าวเป็นผู้รู้สวยผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วในอารมณ์นั้นๆอัตตาของเรานี้นั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่แน่นอนภิกษุทั้งหลายข้อนี้เราเรียกว่าทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐิเป็นป่าทึบคือทิฏฐิทางกันดารคือทิฏฐิเสี้ยนน้ำคือทิฏฐิความเดือดร้อนคือทิฏฐิกิเลสเครื่องผูกพันคือทิฏฐิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าปุถุชนผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์คือเครื่องผูกพันคือทิฏฐิก็เป็นผู้ยังไม่ได้สดับย่อมไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายคือย่อมไม่พ้นจากทุกข์ภิกษุทั้งหลายก็อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบเห็นพระอริยทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของพระอริยเจ้าได้พบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของสัตบุรุษย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการรู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการอริยสาวกนั้นเมื่อรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนสิการรู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการก็ไม่มนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการแต่มามนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการภิกษุทั้งหลายก็ธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการซึ่งธรรมะเหล่าใดอาสวะคือการที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญและอาสวะคืออวิชชาอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมะที่ไม่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการก็ธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการถึงธรรมะเหล่าใดอาสวะคือกามอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอาสวะคือภพอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปและอวิชชาสภาวะอันใดที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปเหล่านี้คือธรรมะที่ควรมนสิการซึ่งอริยสาวกมนสิการก็เพราะอริยสาวกนั้น
ไม่มนสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนสิการแต่มนสิการถึงธรรมะที่ควรมนสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดขึ้นอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมเสื่อมไปอริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายว่านี้คือทุกข์คือสภาวะที่ทนได้ยากนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการโดยแยบคายอย่างนี้สังโยชน์คือเรื่องรอยรัดสามอย่างได้แก่สักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวตนของตนวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงลังเลสงสัยและสีลัพพตะปรมาสคือความถือมั่นในศีลและวัดย่อมสิ้นไปภิกษุทั้งหลายนี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรภิกษุทั้งหลายอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาอยู่ซึ่งเมื่อเธอถ้าไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอสำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ก็ภิกษุพึงพิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือกายและอินทรีย์คือใจอยู่ซึ่งเมื่อถ้าเธอไม่สำรวมอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอสำรวมอินทรีย์คือใจนั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้นี่แหละเราเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยจีวรเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อให้กายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตอินทรีย์เป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจะกำจัดเวทนาเก่าเสียได้และจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำรงอยู่แห่งชีวิตความไม่มีโทษและการอยู่โดยผาสุกจะมีแก่เราแล้วจึงบริโภคอาหารภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดูและเพื่อความยินดีในการหลีกเร้นก็ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยขี้ละนะปัจจัยเภสัชบริขารเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอาพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วและเพื่อไม่มีความเบียดเบียนเป็นที่สุดซึ่งเมื่อเธอไม่ใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อน
ที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอใช้สอยอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาจต่อคำส่อเสียดเป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายเป็นทุกข์กล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจที่จะพรากชีวิตไปได้ซึ่งถ้าเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธออดกลั้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเราเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นตอนอาสวะที่ต้องละด้วยการเว้นภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นช้างดุร้ายเว้นม้าดุร้ายเว้นโคดุร้ายเว้นสุนัขดุร้ายเว้นงูหลักตอสถานที่มีหนามหลุมเหวบ่อน้ำคร่ำบ่อโสโครกและพิจารณาโดยแยบคายแล้วเว้นสถานที่ที่ไม่ควรนั่งสถานที่ที่ไม่ควรไปและมิชั่วที่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายลงความเห็นว่าเป็นฐานะที่เป็นบาปเสียซึ่งเมื่อเธอถ้าไม่เว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอเว้นอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการงดเว้นหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับความคิดในทางกามคือกามวิตกที่เกิดขึ้นละบรรเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปพิจารณาโดยแยบคายแล้วไม่รับความคิดในทางพยาบาทคือพยาบาทวิตกไม่รับความคิดในทางเบียดเบียนคือวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกละบรรเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความบังเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปซึ่งเมื่อถ้าเธอไม่บรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอบรรเทาอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาหัวข้ออาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายก็อาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญเป็นอย่างไรค
คือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเจริญสติสัมโพชฌงค์ที่อาศัยวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับอันน้อมไปเพื่อการสละคืนโดยพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เจริญวิริยสัมโพชฌงค์เจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่แต่ละอย่างอาศัยความวิเวกคือความสงัดอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธคือความดับและน้อมไปเพื่อการสละคืนซึ่งถ้าเธอเมื่อไม่เจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอเจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แหละเรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุต้องละด้วยการเห็นคือทัศนะอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยทัศนะอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการสังวรอาสวะเหล่านั้นเป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอันเธอนั้นละได้แล้วด้วยการใช้สอยอาสวะเหล่าใดที่เธอต้องละได้ด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอันเธอนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการเว้นอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเว้นอาสวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่เธอนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาอาสวะเหล่าใดที่เธอต้องละด้วยการเจริญอาสวะเหล่านั้นก็เป็นอาสวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายเธอผู้นี้เราเรียกว่าเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรอาสวะทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์คือเครื่องรารัตได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละสัพพาสวรสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับความอาฆาตและวิธีกำจัดความอาฆาตซึ่งความอาฆาตความคิดปองร้ายเหล่านี้มาจากอาสวะก็จึงนำเรื่องเกี่ยวกับการกำจัดอาสวะในสภาสวรสังวรสูตรมาให้ฟังประกอบกันด้วยสิ่งที่น่าสนใจในพระสูตรเหล่านี้ก็คืออุปมาที่ท่านพระสารีบุตรได้ชี้แจงขยายความเอาไว้เปรียบด้วยกับการที่คนร้อนอบอ้าวไปเจอสระบุคคลณีแห่งหนึ่งแต่มันมีจอกแหนขึ้นปกคลุมหมดเลยแหมจะฉันไม่อยากกินเลยมีจอกแหนเอ้าคุณร้อนอบอ้าวคุณจะไปมีปัญหาอะไรก็แค่แหวกจอกแหนอะไรที่มันปกปิดอยู่ออกแล้วเราก็ดื่มน้ำก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมหรือถ้าเราไปเจอน้ำที่อยู่ในรอยเท้าโคโอ้ยถ้าจะกวักขึ้นมากินมันก็จะขุ่นก็ต้องเอาปากลงไปจ่อกินเหมือนโคกินน้ำจะไปมีปัญหาอะไรว่าจะมารังเกียจว่าน้ำนี้มันโอ้ยอยู่ที่พื้น
เขาก็มันใสอยู่มันกินได้ผลมันตกมามีแห้งเหลืออยู่แค่นี้เพื่อระงับความกระหายความร้อนก็ไม่มีปัญหาอะไรก็กินไปเป็นต้นวิธีการพิจารณาแบบนี้ต้องฟังจะทำให้เราสามารถที่จะใส่ใจเฉพาะเรื่องที่เป็นกุศลได้ไม่ใส่ใจเรื่องที่เป็นอกุศลได้พอใส่ใจเรื่องดีๆจิตเราก็ดีทีนี้มันยังไม่ได้แก้ปัญหาความไม่ดีนะของคนนั้นๆนะคนนั้นก็มีส่วนดีอยู่ตรงนี้มีส่วนไม่ดีอยู่ตรงนั้นเอาเราใส่ใจเฉพาะส่วนดีอันนี้คือวิธีการระงับความอาฆาตในจิตของเรายังไม่ใช่วิธีการระงับความเป็นอกุศลในตัวของเขาเราก็จะต้องมีวิธีสอนวิธีบอกในคราวต่อไปก็จะนำพระสูตรเรื่องราวนี้มาประกอบให้ฟังอีกครั้งหนึ่งช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: กระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
7: นายพัชรพงษ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับให้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดตรวจวัดระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันและจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้งานทันทีหากเกิดไฟฟ้าดับนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกแก่เที่ยวบินกู้ภัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะขนส่งความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่รวมถึงวางแผนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังระดับน้ำลดลงนพดลแก้วครับมีรายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งระดมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือโดยอำเภอปัวจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในเร่งจัดเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนกรมการค้าภายในได้ประสานผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปรวบรวมและเร่งจัดส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือสำรวจความต้องการและบริหารจัดการกระจายสินค้าให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่สนใจร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นสามารถติดต่อกรมการค้าภายในกองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้าโทร02-507-5689เพื่อร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาลูกค้าและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนครอบคลุมตั้งแต่พักชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยและจ่ายสินไหมเร่งด่วนสำหรับผู้ทำประกันอัคคีภัย
9: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าทอส.ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569จำนวน7มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยความช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0ต่อปีสำหรับลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหายการให้สินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือสร้างใหม่วงเงินสูงสุด2ล้านบาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ0ใน3เดือนแรกพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องการประนอมหนี้สำหรับลูกค้ากลุ่มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ในช่วง6เดือนแรกไปจนถึงกรณีลูกค้าทุพพลภาพหรือเสียชีวิตปรับเป็นผ่อนชำระดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ตลอดอายุสัญญาการปลดหนี้ค่าอาคารกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมเร่งด่วนตามความเสียหายจริงสำหรับผู้ที่ทำประกันอัคคีภัยทางนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center โทรศัพท์02-645-9000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานค่ะพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะเช้านี้นะคะเรื่องราวต่างๆต้องเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะที่จังหวัดน่านสำหรับในช่วงเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทุกหน่วยงานค่ะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งก็มีหลายภาคส่วนค่ะร่วมไม้ร่วมมือการที่ไปช่วยพี่น้องประชาชน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ใช่แล้วขณะที่รัฐบาลเองก็ผนึกกำลังรับมือน้ำท่วมน่านนะคะสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงปอพอเองก็จัดโซนเร่งอพยพประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์ด้วยนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีถึงท่านจะอยู่ต่างประเทศน
1: ะคะ
0: ท่านก็สั่งการแล้วก็มอบหมายให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะท่านรองนายกยศชนันนะคะพร้อมกับหลายๆท่านนะคะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐท่านสุริยะนะคะรวมไปถึงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงพื้นที่ด้วยท่านผู้ว่าน่านนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็สั่งการให้หน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แล้วก็สื่อของกรมทุกสังกัดเลยนะคะติดตามสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อคืนท่านผอ.วนิดาโคชเสนีผอ.วิรลักษณ์รุ่งสมัยพร้อมกับผอ.อานนท์คือทุกท่านเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะเมื่อคืนก็เรียกว่าสแตนด์บายทั้งผู้ประกาศแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิคนะคะเพื่อที่จะเกาะติด NBT ด้วยนะคะรวมไปถึงมีประกาศที่จะต่อเนื่องให้กับพี่น้องประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารเพราะว่าที่น่านหนักมากๆเลยตั้งแต่เมื่อวานน
1: ี
0: ้นะคะทางจังหวัดก็ไม่ได้พักเลยนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านท่านเขตเหมือนใจท่านก็บัญชาการร่วมกับพื้นที่นะคะเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชาวบ้านเองก็มีการติดตามสถานการณ์กันตลอดน้ำแบบมาหนักมาก
1: ใช่ค่ะก็เมื่อคืนนี้ก็มีทางด้านของปอพอทางด้านของเทศบาลเนี่ยเขาก็เรียกว่าเปิดสัญญาณไฟเลนนะแล้วก็มีการประกาศกันทั้งคื
0: น
1: ใช่ค่ะเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมด้านของการอพยพก็คือเมื่อวานนี้ที่อำเภอปัวเนี่ยช่วงบ่ายๆนะ13นาฬิกาก็มีข่าวออกมาว่าก็น้ำเนี่ยเริ่มลดลงนะแล้วก็เมื่อคืนนี้ที่อำเภอเวียงสาต้องบอกว่าอุ่นหนักมากนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่าวังผาด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ใช่เวียงสานะคะท่าวังผานะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยคือจากเส้นทางของน้ำเนี่ยเริ่มที่อำเภอปัวก่อนนะคะซึ่งก็ไล่มาท่าวังผาแล้วก็เมื่อคืนตลอดคืนที่อำเภอเมืองน่านนะคะก็มีการติดตามกันตลอดทั้งคืนด้วยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ท่านผู้ว่าก่อนหน้านี้ก็ออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมขนของขึ้นที่สูงให้เตรียมสิ่งของต่างๆพร้อมที่จะอพยพนะคะรวมไปถึงสถานการณ์ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเองก็ติดตามสถานการณ์คือมีบางส่วนที่ชาวบ้านเนี่ยเตรียมพร้อมกันดีมากนะคะแต่จะมีบางส่วนเท่านั้นอย่างรถยนต์ดูในข่าวเนี่ยมีรถยนต์คือชาวบ้านก็บอกอย่าไปรถปิกอัพน้ำมันเชี่ยวมากนะคะไม่ฟังชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหแบบยังดื้อยังไปสุดท้ายคือรถเนี่ยหมุนเลยนะคะดังนั้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเทศบาลเนี่ยต้องชื่นชมจริงๆประกาศหลายรอบมากเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็รับมือนะคะน้ำเนี่ยมาเร็วมาแรงมากเราก็เกาะติดกันนะคือเสียงอาจจะไม่ค่อยรับลื่นเท่าไหร่ต้องขออภัยนะคะ
1: ไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาด ชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นประกาศเตือนนะคะออกจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10ซึ่งผลกระทบเนี่ยถึงวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะอย่างไรก็ตามค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ออสเตรเลียท่านก็สั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียนะคะก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าท่านก็ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สั่งการทุกส่วนราชการค่ะระดมการช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือนั้นท่านก็มอบหมายให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านค่ะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะทำให้สามารถระดมแล้วก็เบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงค่ะทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็มีการระดมกำลังทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดท่านนายกก็ยังได้พูดถึงการเยียวยาถ้าหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านไปประชุมที่นั่นซึ่งก็ผนึกกำลังนะคะที่จะรับมือทางด้านของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.โดยมีทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทางด้านของนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะเรียกว่าครบทีมน
0: ะ
1: ร่วมลงพื้นที่ครับไปติดตามสถานการณ์ทุกข์ภัยที่จังหวัดน่านโดยได้ไปตรวจที่จุดสถานีวัดระดับน้ำของจังหวัดน่านที่จุด N1 ครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเฝ้าระวังน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งมีจุดชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำค่ะจึงต้องมีการวางแผนครับเมื่อวานนี้กับสถานการณ์อย่างรอบคอบจากนั้นทางด้านของนายเจตเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3ท่านประชุมนะคะร่วมกับทางด้านของนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีที่เมืองน่านค่ะแล้วก็ศูนย์บัญชาการทางด้านของเทศบาลเมืองน่านเพื่อหารือแนวทางที่จะป้องกันการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเมืองพร้อมแจงในเรื่องของการแบ่งขอบเขตนะที่จะปฏิบัติงานในเขตเมืองน่านให้แก่อาสาสมัครแล้วก็มูลนิธิที่มาร่วมปฏิบัติงานด้วยเพื่ออารมณ์ทั้งให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ณศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางนะกว่า26คนค่ะที่ได้ย้ายออกจากบ้านตามที่ปพ.แจ้งเตือนแล้วก็แนะนำภายหลังจากการประชุมหารือร่วมกันทั้งหมดนะคะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้แจ้งว่าช่วงเมื่อคืนนี้นะก็คืออัปเดตการช่วงของเที่ยงคืนถึงตีสองเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการวางแผนการคาดการณ์กันว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะสูงขึ้นนะคะจึงขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านก็คืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการได้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับวันนี้ก็คาดการณ์นะคะว่าในช่วง8 นาฬิกาถึง9 นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาก็จะสูงขึ้นค่ะจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพให้แก่พี่น้องประชาชนที่สำคัญ ก็คือกลุ่มเปราะบางเรื่องของการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นให้เพียงพอเรื่องของนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเพิ่มเติมนะคะในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติการในช่วงนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านก็มีการแบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนๆไม่ว่าจะเป็นโซนกลางโซนใต้ก็มีการจัดทีมอาสาสมัครมูลนิธิแต่ละโซนไปประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ที่จะรองรับกรณีอาจจะมีผู้ป่วยในกลุ่มวิกฤตเนี่ยที่จะต้องนำส่งโรงพยาบาลก็ต้องทำการรักษากันอย่างทันท่วงทีในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของการอพยพก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0547161674ย้ำนะคะเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินสำหรับจังหวัดน่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547161674รวมถึงสายด่วน นิรภัย1784ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะค่ะเราก็ตามกันนะคะมาฟังเพราะว่าวันนี้อย่างกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะว่าทั่วไทยเนี่ยฝนยังหนักอยู่โดยเฉพาะภาคเหนือฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่ง 80% ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย 70% ของพื้นที
1: ่
0: ส่วนภาคใต้ 40% ของพื้นที่ขณะที่ทางด้านท่านเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เมื่อคืนเนี่ยโอ้โหดึกดื่นท่านก็ยังอยู่นะตีหนึ่งตีสองยังอยู่เลยนะคะขณะที่ทีมงานก็ยังรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะว่าในการทำงานนั้นนะคะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนมากๆค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมเป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็เตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือนะคะท่านก็อย่างที่คุณชญานได้รายงานไปว่าประชุมร่วมกับคณะด้วยนะคะแล้วก็รองผู้ว่ารวมไปถึงปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ก่อนหน้านั้นด้วยนะคะกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางแล้วก็บริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนนะคะท่านก็สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านคือประชุมกันเสร็จเนี่ยลงพื้นที่เลยนะคะเมื่อวานนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะท่านก็สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยปภ.ภาคเหนือตอนล่างเร่งนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปประจำสแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านนะคะแล้วก็มีการประสานทางหลวงของตำรวจด้วยนะคะอาสาสมัครในพื้นที่ให้มีการจัดรถนำทางยานพาหนะนะคะรวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลนะคะรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะประสานให้รีบขนย้ายเข้าไปโดยด่วนนะคะแล้วถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะขณะที่ด้านสมาคมขออภัยค่ะสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็นำกำลังนักกีฬาเจ็ตสกีเนี่ยแล้วก็เรือเจ็ตสกี8ลำเข้าไปช่วยเมื่อคืนพี่เปิ้ลนาคอนเป็นผู้บัญชาการเองเลยนะคะแล้วก็กำลังคือพี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะขณะที่เรื่องของอาหารการกินนะคะกองทัพบกเองนะคะก็มีการโพสต์นะคะเพิ่มเติมแล้วก็รายงานเพิ่มเติมว่าโรงครัวพระราชทานที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจัดอาหาร6มื้อมื้อละ 2,000 กล่องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ได้นำเรียนไปเมื่อตอนช่วงต้นรายการนะคะว่าเมื่อคืนนี้ที่เทศบาลเมืองน่านก็มีการเปิดไซเรนประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านรับมือกับน้ำท่วมซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าประกาศแจ้งเตือนภัยจากเทศบาลเมืองน่านขณะนี้น้ำได้ท่วมหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองน่านแล้วและน้ำน่านเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในเข ตเทศบาลด้วยโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงมากกว่าในช่วงปี2549ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังและอพยพกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะมีการเตรียมอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของเป็นให้พร้อมที่จำเป็นให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็ให้พร้อมด้วยนะคะที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะ ขออภัยค่ะคือดูจากที่ทางทีมเทศบาลเมืองน่านอบประกาศเนี่ย มีการพูดถึงด้วยนะคะว่าให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยว่าคาดว่าน้ำเนี่ยจะสูงกว่าปี2549
1: ค
0: ือในคำประกาศของเจ้าหน้าที่บนรถเนี่ยนะคะที่ดูจากข่าวเนี่ยนะคะท่านก็มีประกาศแบบนี้ด้วยขณะที่เทศบาลเมืองน่านออกประกาศนะคะโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยซึ่งนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะคะลงนามในประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณบางพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วก็มีเส้นทางคมนาคมบางพื้นที่ถูกตัดขาดด้วยนะคะนักเรียนคณะครูและบุคลากรจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะคะตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเทศบาลเมืองน่านก็มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนแฮนด์นะคะหรือว่ารูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นเวลา2วันก็คือตั้งแต่วันนี้กับพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569สถานศึกษาดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านหรือบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปิวขออภัยกับโรงเรียนจุมปิววนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านนะคะแล้วก็ถ้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองน่านก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปทางนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะติดตามข่าวสารต่อเนื่องผ่าน Facebook เทศบาลเมืองน่านแล้วก็ LINE กลุ่มของโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งประกาศไว้เมื่อวานนี้นะคะส่วนโรงพยาบาลน่านก็ประกาศย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนะคะเป็นโรงพยาบาลสนามเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะโทรเช็คกันได้ที่098-125-9470 098-125-9470 ค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางด้านของ ตำรวจนะคะท่านผู้บัญชาการภูธรภาค5หลังจากที่ได้รับการรายงานเพิ่มเติมด้านของท่านพลตำรวจโทกฤษฎพลยี่สาครจากสถานการณ์กรณีน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านซึ่งท่านก็ได้บัญชาการนะครับว่าขณะนี้เนี่ยในพื้นที่ของอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคือเมื่อคืนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งเข้าไปดูแลที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรน่านเนี่ยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าวังผาจังหวัดน่านก็ได้นำกำลังพร้อมกับเรือ2ลำค่ะเข้าพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อคืนนี้โดยเจ้าหน้าที่ก็คือยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันตอนนี้นะคะได้มีการเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงระหว่างก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ที่จุดประชาสัมพันธ์โต๊ะ10เวรชั้น1อาคารก็คือที่ภาค5นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือตั้งแต่ในช่วงเวลา 8:00 นถึง 21:00 นเบอร์โทรศัพท์ค่ะ053-140-052 053-140-052ค่ะ
0: ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ PEA ก็เปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสอสนะคะสศาลาออ่างสเสือค่ะรับน้ำนะคะรับมือกับน้ำท่วมจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือขณะที่ผู้ว่าการสั่งการใกล้ชิดนะคะเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลังค่ะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะท่านก็สั่งการเปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ สอสประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานการณ์ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะคะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะขณะที่การติดตามในส่วนของพื้นที่สักประมาณคือน้ำเนี่ยชาวบ้านเองก็มีการรายงานผ่านหน้า Facebook ของตัวเองเหมือนกันนะคะผ่านโซเชียลต่างๆนะคะน้ำเนี่ยยัง

0: กำลังใจให้กับพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะคะอ่ะเราติดตามสถานการณ์กันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นนะคะสืบเนื่องจากกรณีมีการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูเมื่อวานเราก็นำเสนอไปวันนี้เรามาตามต่อนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายกระบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงอันนี้ป้องกันผลกระทบเรื่องของการขอสัญชาติด้านความมั่นคงด้านการศึกษาแล้วก็การรักษาพยาบาลด้วยนะคะเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเดี๋ยวมาตามกันอีกค่ะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอรัศดาพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่เรื่องราวการดำเนินงานตลอด5ทศวรรษในการสร้างอาชีพ อนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันโดยนำเทคโนโลยีร่วมสมัยมาผสมผสานกับการจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดคุณค่า

0: ของงานหัตถกรรมไทยและการก้าวต่อไปของงานศิลปาชีพสู่อนาคตครับและนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาแล้วในการนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการที่ชื่อว่าราชภูสิตาภรณ์สยามซึ่งมีการเปลี่ยนวัตถุจัดแสดงใหม่ทั้งหมดทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชภัสตราบรมราชินีนาถนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมและนิทรรศการเคลื่อนที่ศิลปาชีพสัญจรแล้วได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ภายในร้านตามพระอัธยาศัยกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นนิทรรศการที่ชื่อว่าฟิวเจอร์ซัพพอร์ตเปิดให้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพี่น้องและไปกันที่การเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้ชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบานิซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการเยือนในครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านด้วยกันพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของประเทศไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญอันได้แก่1ทำให้ภูมิภาคนิยมโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2. รักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันและ 3. สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังใช้โอกาสนี้แหละครับในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญอันได้แก่เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับอีกทั้งยังเป็นการเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกและแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นโดย Thailand Fast Pass ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและก็สร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นฐานในการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์พร้อมรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวไปเร่งช่วยชาวน่านพะเยาและชาวลำพูนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูน พร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันด้วยโดยได้กำชับให้ติดตามทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หากพบประชาชนโพสต์ขอความช่วยเหลือก็ให้เร่งเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีทันใดไม่ให้ประชาชนต้องรอกันนะครับและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างระดมเรือเจ็ตสกีและเรือท้องแบนทั้งหมดเข้าสนับสนุนภารกิจในจังหวัดน่านโดยด่วนโดยด่วนและโดยด่วนครับรวมไปถึงให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ไปประจำการเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและนอกจากนี้ให้ประสานทางกรมทางหลวงตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่กันด้วยให้จัดรถนำทางขบวนยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปยังพื้นที่พร้อมสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องจักรกลและกำลังพลอย่างเต็มที่แล้วครับหากจังหวัดน่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ให้เร่งประสานและจัดส่งทันทีทันใดโดยให้ทางปภ.ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดขอบจอตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับให้ดูแลระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งได้สั่งให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากคาดกันว่าระดับน้ำในพื้นที่ใดจะเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องเร่งแจ้งเตือนและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดและครับพร้อมทั้งย้ำอีกว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดวิสัยทัศน์พาณิชย์ 5 Global Trade รับมือโลกผันผวนเดินหน้าการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมประเทศไทยสู่ตลาดโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่19สิงหาคม2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการแถลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพร้อมทั้งเปิดแนวทางการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันสามารถรับมือกับความสามารถ3 2 1สามารถรับมือกับความผันผวนกับเศรษฐกิจโลกได้โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด้านทุนมนุษย์และด้านกฎหมายและกฎระเบียบกันด้วยสำหรับภารกิจด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนั้นก็แบ่งเป็น4คณะทำงานสำคัญสำคัญประกอบไปด้วยคณะที่1คือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy มุ่งสร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาครับคณะที่2คือสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารก็มุ่งปรับโครงสร้างห่วงโซ่การผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคณะที่3คือเศรษฐกิจชุมชนและ SME อันนี้ผลักดันผู้ประกอบการและชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันผ่านแนวคิดที่ว่า SME Journeyเชื่อมโยงและสร้างมูลค่าพร้อมยกระดับศักยภาพด้านเงินทุนและเทคโนโลยีรวมไปถึงปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายตลอดจนสร้างกลไกป้องกันผู้ประกอบการจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายกันด้วยและคณะที่4ครับคือการค้าระหว่างประเทศขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่เร่งการเจรจาและเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก FTAเพื่อลดอุปสรรคและสร้างโอกาสทางการค้ารวมไปถึงเพิ่ม local content เชื่อมโยง SME เข้าสู่ supply chain ของโลกและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวสรุปทิ้งท้ายอีกด้วยว่าด้านหนึ่งเรานำสินค้าออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเรานำตลาดมาหาสินค้าและบริการไทยแกนกลางคือเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยที่ต้องไปพร้อมกันนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในการสื่อสารของสื่อสารภาครัฐต่างๆนานาโดยได้มีการสั่งสื่อของภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทบอกว่าให้ช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่านอัปเดตสถานการณ์ให้สดใหม่ทุกช่วงข่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Joint Information Center หรือตัวย่อ JIC น่านนั่นแหละครับเป็นกลไกในการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนไปเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพราะว่าในภาวะน้ำหลากแบบนี้ข้อมูลที่ถูกต้องคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับโดยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ติดตามได้ทางช่อง NBT2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และช่องทางออนไลน์ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนทางด้านอสมทนั้นก็ติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT Facebook สำนักข่าวไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92.0 เมกะเฮิรตซ์โดยได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มแล้วครับบอกว่าให้ช่วยกันนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางราชการเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ2รอบคือรอบเวลา10นาฬิกาและรอบเวลา16นาฬิกาพร้อมทั้งแจ้งเตือนทันทีทันใดแล้วครับเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอันนี้แจ้งเตือนทันทีทันใดเลยรวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพและการดูแลด้านสาธารณสุขด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันเพื่อเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมได้แก่1คนประจำเรืออันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีอันได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานพร้อมทั้งให้ยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสตศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาก็เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนนั่นเองครับ ประการที่2คือผู้รับงานไปทำที่บ้านอันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับประการที่3ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับครับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศก็ส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพแล้วคาดกันว่าในช่วงปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบทวงคืนเงินผู้บริโภคกว่า8ล้านบาทหากห้องชุดชำรุดกู้ไม่ผ่านต้องได้เงินคืนครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยกรณีไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ได้สั่งการให้เรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายด้วยกันครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทก็แบ่งเป็นกรณีแรกครับผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับก็พบความชำรุดหลายรายการเลยทีเดียวทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานและผนังมีรอยร้าวจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนผลการไกล่เกลี่ยทางบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า7ล้านบาทครับกรณีที่2คือผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดและต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อผลการไกล่เกลี่ยบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาทครับและกรณีที่3คือผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านพระราม4จำนวน2ห้องด้วยกันและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่นกันครับผลการไกล่เกลี่ยคือบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทจึงให้เร่งรัดเรื่องร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือผลักภาระให้กับผู้บริโภคเกินสมควรอันนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีทันใดกระบวนการไกล่เกลี่ยช่วยให้ผู้บริโภคนั้นได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริโภคเก็บหลักฐานการชำระเงินสัญญาใบเสร็จและภาพถ่ายความชำรุดไว้ให้ครบถ้วนนะครับถ้าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของตามที่ตกลงกันไว้หรือถูกปฏิเสธการคืนเงินทั้งที่ท่านมีสิทธิ์ อย่าเก็บไว้คนเดียวทีเดียวครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่งานสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันที่จะเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับคือกระทรวงการคลังยืนยันพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่19สิงหาคม2569นายเอกนิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยในการสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจว่าภายใต้ภารกิจการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยมุ่งดำเนินการผ่านเป้าหมายหลัก3ประการอันได้แก่การเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากกว่าร้อยละ3การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่20อันดับแรกของโลกและการยกระดับการลงทุนให้สูงกว่าร้อยละ30ของ GDPโดยเน้นดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการนำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมกับโอกาสสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับเอ้าลากันไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
2: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์

0: 6:57 ค่ะกลับมาติดตามช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะขอส่งกำลังใจจากพวกเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมกับแฟนๆรายการข่าวยามเช้าทุกท่านส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงนะคะท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะแล้วสำคัญคือทีมกรมประชาสัมพันธ์ที่ลุยงานกันอยู่หน้างานตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวทน่านนะคะสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะรวมไปถึงทางท่านเขตเหมือนใจด้วยนะคะทีมงานทุกท่านเลยนะคะก่อติดกันตั้งแต่นะคะก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
1: ก็ส่งกำลังใจ
0: ใช่นะคะนี่เจ๊มวยบางออนบอกขอเป็นกำลังใจให้ชาวจังหวัดน่านสู้ๆนะคะพี่คมสันบอกขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากอันตรายน้ำท่วมครับนะคะแล้วก็หลายส่วนด้วยอ่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามกันสักหน่อยนะคะสั้นๆกันในแต่ละประเด็นข่าวที่เราได้เกริ่นกันไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอไปค่ะให้เร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องของขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาและก็การรักษาพยาบาลค่ะขณะที่ปปง.นะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็เร่งตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วนะคะมีการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตามพฤติการย้ำว่ายึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะคะก็เตรียมยึดอายัดทรัพย์เร็วๆนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านปลัดกระทรวงแรงงานก็อัปเดตนะครับเปิดเผยเรื่องของแรงงานไทยที่บาดเจ็บ6รายในอิสราเอลนั้นปลอดภัยทั้งหมดเตรียมที่จะหารือกับทางการอิสราเอลค่ะเร่งประเมินพื้นที่ทำงานให้เข้มข้นขึ้นพร้อมชะลอเรื่องของการส่งแรงงานไทยหากไม่ปลอดภัยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราลาไปนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะส่งต่อให้ข่าวภาค7 นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรานะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านปภ.จัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
1: ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศการแข่งขันแบดมินตันแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกผ่านเข้ารอบ16คนได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลร่วมรับมือน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดโซนอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านโดยนายยศชนันท์เปิดเผยว่าได้ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการจัดเตรียมไว้ส่วนในวันนี้เวลา8นาฬิกาถึงเวลา9นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่อำเภอเวียงสาจะสูงขึ้นจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอ
2: สำหรับการทำงานของทั้งจังหวัดนะครับของทั้งปภ.แล้วก็ของทั้งอบจ.แล้วก็ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมกันไว้อยู่แล้วนะครับก็แต่ละทีมก็แยกย้ายกันลงตามพื้นที่ต่าง
0: ๆด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เน้นการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านได้แบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนเหนือโซนกลางและโซนใต้พร้อมจัดทีมอาสาสมัครและมูลนิธิประจำแต่ละโซนรวมถึงประสานโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อรองรับกรณีมีผู้ป่วยวิกฤตและนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีประกาศแจ้งเตือนให้อพยพขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินในจังหวัดน่านได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-174รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
3: กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรามีการประสานงานร่วมกันรวมถึงได้มีการจัดเตรียมเรื่องของการสนับสนุนในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟื้นฟูหรือการกู้ภัยหรือเคลื่อนย้ายพี่น้องประชาชนวันนี้เราได้แบ่งโซนไปแล้วนะครับเป็นโซนเหนือโซนกลางโซนใต้ของเขตเทศบาลเรามีการจับคู่กันไว้แล้วนะครับว่าจะมีทีมทั้งประชาสมัครของมูลนิธิประสานงานกับประธานชุมชนการแบ่งงานให้เกิดความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะอพยพพี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาจากเขตเทศบาลซึ่งในเขตเศรษฐกิจแล้วขนผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางแล้วเราได้มีการสอบถามกับทางผู้ในการโรงพยาบาลแล้วว่าสามารถที่จะรองรับผู้ป่วยได้หากเกิดกรณีเร่งด่วน
1: นายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศออสเตรเลียแล้วและจะเดินทางต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพื่อสานต่อความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจ